0: 162ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วัน นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
1: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนิน

0: สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FPT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชาญ ณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทางนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก

0: และภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่
6: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
7: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
8: คุณผู้ฟังคะในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและเรื่องราวที่ไม่เป็นไปอย่างใจสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือสุขภาพใจค่ะเพราะแม้เราอาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกที่จะดูแลความรู้สึกของตัวเองได้นะคะกรมสุขภาพจิตแนะนำว่าการดูแลสุขภาพใจสามารถเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความคิดเชิงบวกอ่านหนังสือขยับร่างกายหรือออกกำลังกายค่ะให้เวลากับตัวเองพูดกับตัวเองในแง่บวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกไปสัมผัสธรรมชาติและฝึกมองเห็นสิ่งดีๆพร้อมรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันค่ะพฤติกรรมเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอคุณฟังคะอาจช่วยทำให้เรารับมือกับความเครียดและความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นขณะเดียวกันหากรู้สึกเศร้าวิตกกังวลหมดกำลังใจหรือมีอาการเริ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังนะคะการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการดูแลใจกรมสุขภาพจิตมีสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งมีระบบ Mental Health Check-in สำหรับประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพใจของตนเองและเข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีคุณฟังคะไม่ใช่เพียงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงแต่ต้องไม่ลืมดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงไปพร้อมกันนะคะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
9: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการ

0: ายด่วน1169
1: แม่จ๋าสงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหนจ๋า
2: อย่าเลยพ่อเดินทางช่วงสงกรานต์มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวออก
1: อย่ากลัวไปเลยจ๋าพ่อมีวิธีป้องกันก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสภาพ

0: รียนความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: ช่วงทุกข์ของคนโดยสารวันนี้คนรอรถเมย์บ่นคนหน้าไม่ใช่ไก่มารมควันกันทำไมหรือแทงเรื่องยังต้นสังกัดรถเมย์ใหญ่เล็กแต่เขาก็บอกว่าแก้ไขไปตั้งแต่ปีโมโบแล้วโอ้ยหน้าแตกหันซ้ายหันขวาอ้าวนั่นไงคนมักง่ายยืนสูบบุหรี่อยู่นั่นเองลองฟังเสียงชาวบ้านวอนสิงพ่นควันทั้งหลายแก้ไขด่วนสสสเขาขอมานะครับยาวนาย
2: เมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจะ

0: ู่เนี่ยคุณคะซื้ออะไรแม้คำคำค่ะต้องมีของแถมซื้อหนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสะไปสะมาผมร่วงเป็นกำกำเลยค่ะ
1: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: ความฝันของเจ้าหนูนักเตะที่อาจพาไทยไปบอลโลกสุริยนต์วัย10ขวบฝันอยากเป็นนักบอลเหมือนพี่ซิโก้และลีซอเขาจะได้เป็นตัวแทนเขตไปคัดเยาวชนทีมชาติเขาเล่าให้คุณย่าฟังขณะเดินจูงมือกันข้ามทางม้าลายรถคันหนึ่งขับมาเร็วชนอย่างจังเขาเสียขาเสียโอกาสเล่นบอลและเสียคุณย่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังมีคนขับรถซิ่งอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายรถอุบัติเหตุ
4: ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้ก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่ายมีสติคิดวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อกลโกงทุกรูปแบบ
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุก

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: ังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิติทัศน์ภูธนพโภคินค่ะสำหรับเช้านี้นะคะจินดารัตน์สุกาทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศขอบคุณนะคะสำหรับการร่วมรายงานข่าวสารด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคลื่นทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคนะคะสามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ณขณะนี้ค่ะเริ่มกันเช้านี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานนะคะช่วงบ่ายของวันที่6กันยายน2569นายอัศชัยตั้งใจรักสอบจจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเขตอำเภอท่าเรือพร้อมผู้ช่วยสสพระนครศรีอยุธยาเขต2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนก็ร่วมกันเดินรณรงค์และแสดงจุดยืนภายในชุมชนหลังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเดิมเป็นโรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าวมีแผนปรับเปลี่ยนเป็นกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยทั้งการผลิตหรือจัดเก็บรวมถึงการนำปุ๋ยขนส่งทางเรือมาขึ้นท่าก่อนขนถ่ายลงบนรถบรรทุกเพื่อกระจายสินค้าพร้อมขออนุญาตจัดตั้งโรงงานจำพวกที่3และขยายท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่านายอัจฉัยก็กล่าวนะคะว่าการทำประชาคมและรับฟังข้อมูลโครงการทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลโดยเฉพาะผลกระทบจากกลิ่นฝุ่นละอองและความเสี่ยงจากสารเคมีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของเรือและการบรรทุกขนาดใหญ่หากมีการขนถ่ายสินค้าจำนวนมากอาจกระทบต่อตลิ่งและสภาพสิ่งแวดล้อมแม่น้ำป่าสักขณะที่รถบรรทุกอาจเพิ่มขึ้นปริมาณการจราจรความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในชุมชนด้านนายวิสรุตปานแสงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยนะคะก็บอกว่าพื้นที่มีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจึงเกรงว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและก็ย้ำว่าในอดีตชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากการบรรทุกและเสียงดังจากโรงสีจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำอีกขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านได้จัดทำหนังสือคัดค้านส่งถึงอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อขอให้พิจารณาผลกระทบในด้านของสิ่งแวดล้อมสุขภาพการจราจรและคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านก่อนการพิจารณาอนุญาตโดยยืนยันว่าพื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นชุมชนชนบทและเกษตรกรรมไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมเข้ามาทำลายพร้อมระบุว่าจะติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและเดินหน้าคัดค้านต่อไปหากมีการอนุญาตได้ดำเนินกิจการชาวบ้านกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบครอบคลุมตำบลศาลาลอยตำบลโพเอ็นตำบลวังแดงและพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอนครหลวงนี่ก็เป็นข่าวสารรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีความคืบหน้าจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปค่ะต่อด้วยข่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังข่าวนี้รายงานจากพิษณุโลกค่ะตำรวจชุดสืบสวนภาค6ได้แกะรอยตามถึงที่จังหวัดสุโขทัยเชียงใหม่ลำปางเพื่อทลายเครือข่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนจับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งปืนนอกไร้ใบอนุญาตนะคะอาวุธไทยประดิษฐ์ต่อยอดโครงบีบีกันนะคะไม่มีใบป.4 คุมบรรจุกระสุนจริงหลากหลายนะคะถ้าหากก่อเหตุตำรวจก็สอบสวนนะคะว่าเกลียวปืนย้อนกลับยากพันตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงวิบูลผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6นะคะพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีณัฐวุฒิภาคภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีเดชพลเปรมศิริผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาค6นะคะก็ได้ร่วมอำนวยการตำรวจสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค6ในการขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการสืบสวนตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นมาจนกระทั่งชุดสืบสวนภาค6เข้าจับกลุ่มนายนิกรตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยของกลางนะคะเป็นอาวุธปืนอะไหล่อาวุธปืนและกระสุนปืนจำนวนมากในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนจากการขยายผลก็ทราบว่านายนิกรซื้ออะไหล่อาวุธปืนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกับผู้ต้องสงสัยหลายรายผู้กำกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค6นะคะได้สั่งการให้พันตำรวจโทอลงกฎทับชมสารวัตรกองกำกับการสืบสวน2ร้อยตำรวจเอกธนากรยอดยศรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน2และร้อยตำรวจเอกศิรวิทย์ปันกาวีรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน2นะคะก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นขอหมายค้นต่อศาลพร้อมนำกำลังบุกตรวจค้นเป้าหมาย3แห่งนะคะ1ก็คือที่ตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยตามหมายค้นศาลจังหวัดสุโขทัย70/2569ลงวันที่3กันยายน2569ค่ะผลการตรวจค้นก็ไม่พบบุคคลเป้าหมายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเป้าหมายที่2อพาร์ตเมนต์ย่านถนนราชภาคินัยตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่คอควาย504/2569ลงวันที่3กันยายน2569พบนายอภิเชษอายุ59ปีตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งการเข้าค้นเมื่อเวลา 8:00 น.ของวันที่4กันยายนไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่นายอภิเชษพาไปตรวจห้องพักไม่มีเลขที่พบกระสุนปืนลูกซองขนาด12จำนวน2กล่องนะคะและ50นัดซึ่งไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองจึงยึดและจับกลุ่มตัวในความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป้าหมายที่3ก็คือค้นบ้านพักย่านถนนชัดชัยตำบลศกตุ๋ยอำเภอเมืองลำปางตามหมายค้นศาลจังหวัดลำปางที่คอควาย 95/2569 ลงวันที่3กันยายน2569จับกลุ่มตัวนายวิชิตอายุ48ปีพร้อมของกลางเป็นปืนเถื่อนจำนวนมากไม่มีป.4ประกอบด้วยอาวุธปืนยาว2กระบอกปืนสั้น4กระบอกอะไหล่อาวุธปืน1ชิ้นกระสุนขนาดต่างๆรวมจำนวน88นัดนะคะแหล่งข่าวยืนยันนะคะว่าปืนดังกล่าวเป็นปืนเถื่อนแบ่งเป็นปืนไทยประดิษฐ์ผลิตจากเหล็กทำขึ้นเองแล้วก็เป็นปืนมาตรฐานจากต่างประเทศแต่หาทะเบียนปืนไม่พบแล้วก็เป็นปืนที่ผลิตดัดแปลงจากบีบีกันแต่ทำโครงกลไกเป็นเหล็กทั้งหมดผลิตปืนเถื่อนขึ้นมาเองใช้กระสุนมาตรฐานทั้งกระสุนปืน .38 และแมกกาซีน9และ11มม.แล้วก็กระสุนปืนยาวไรเฟิล .223 แม้ปืนเถื่อนจะผลิตจากโครงบีบีกันนะคะก็ใช้กระสุนจริงนั่นคือปัญหาปืนเถื่อนที่ผลิตกันเองแบบบ้านๆไม่มีทะเบียนไร้การตรวจสอบย้อนกลับจากทางเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ปืนที่ผลิตจากต่างประเทศและลักลอบเข้ามาในประเทศนะคะซึ่งหากนำปืนเถื่อนดังกล่าวไปก่อเหตุก็สามารถโยนทิ้งแบบง่ายๆเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบเกลียวปืนจากปืนไทยประดิษฐ์ดังกล่าวได้นะคะง่ายต่อการก่อเหตุประชิดตัวไม่หวังผลความแม่นยำใช้แล้วทิ้งไม่ต้องคิดเสียดายปืนเนื่องจากเป็นปืนเถื่อนที่ไม่มีการสะสมเน้นการขายให้กับกลุ่มใต้ดินมิจฉาชีพไว้สำหรับการก่อเหตุโดยเฉพาะนี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะคะนี่เป็นข่าวสารที่รายงานมาข่าวนี้ก็ที่พิษณุโลกนะคะคุณผู้ฟังความคืบหน้ากรณีนายตำรวจระดับสารวัตรขับฟอร์จูเนอร์นะคะซึ่งตรวจสอบภายหลังว่าพบว่าสวมทะเบียนรถเก๋ง แก๊สนะคะขับชนรถจักรยานยนต์ของนายพีรณัฐระทวยหรือน้องข้าวปั้นอายุ16ปีจนเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายก่อนที่จะหลบหนีจากจุดเกิดเหตุกลางเมืองพิษณุโลกนะคะเมื่อกลางดึกของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเป็นข่าวดังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดพันตำรวจโทเจ้าของรถนะคะได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกแล้วเมื่อเวลา 19:45 ของวันที่5กันยายนโดยพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและพันตำรวจเอกวัชรพงษ์สิทธิ์รุ่งโรจน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6ร่วมกันติดตามดำเนินการค่ะภายหลังผู้ต้องหาเดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าไปภายในห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนนำคุณพ่อและคุณแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นพร้อมด้วยน้าสาวนะคะเข้ามาพบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุนะคะโดยทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องสอบสวนพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนและพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรพิษณุโลกนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยล่าสุดผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามอบตัวแล้วและตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่สำหรับคดีอุบัติเหตุชนแล้วหลบหนีในช่วงแรกพนักงานสอบสวนยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุและรถคันใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กระทั่งร้อยเวรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้ทราบเส้นทางของรถที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุและต่อมาผู้ก่อเหตุได้ติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอเข้าพบมอบตัวโดยตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงหรือไม่โดยได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6ตรวจสอบโดยเร่งด่วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าเบื้องต้นมีการแจ้ง2ข้อกล่าวหาส่วนข้อกล่าวหาอื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงตะวันแดงรวมถึงพยานแวดล้อมอื่นและจะดำเนินการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาเบื้องต้นและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตำรวจนะคะก็ยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่ไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องกันโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรและที่สำคัญคือการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเก็บ DNA ตรวจปัสสาวะตรวจร่างกายและตรวจเลือดรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนขณะที่ฝ่ายสืบสวนก็รวบรวมหลักฐานทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีให้มีความรอบคอบที่สุดนะคะส่วนข้อกังวลเรื่องการตรวจเลือดที่ล่าช้าและการเกิดเหตุประมาณ5วันเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้การตรวจในภายหลังอาจไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แต่ตำรวจยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางและพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดหรือสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนค่ะขณะที่รถยนต์ Fortuner ที่ตรวจยึดได้นั้นผู้ต้องหาให้การว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาแต่จากการตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนจึงส่งให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในส่วนของตัวเลขตัวรถนะคะแล้วก็พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้านี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเรื่องของสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออก ออกประกาศนะคะฉบับที่1ประจำวันนี้นะคะ7กรกฎาคม2569ประกาศฉบับที่1 191/2569 ค่ะก็เตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายน2569ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มสูงขึ้นโดยระยะแรกนะคะระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569อิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวจากการส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกนะคะหลังจากนั้นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงของวันที่12ถึง13กันยายน2569มวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกต่อเนื่องเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขอให้ประชาชนทั่วไปให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นค่ะประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างรอบคอบค่ะเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนก่อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางประกาศฉบับนี้นะคะก็ออกเมื่อวันที่7กันยายน2569เวลา5นาฬิกาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าออกประกาศฉบับถัดไปในวันเดียวกันเวลา17นาฬิกาประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าสายด่วน023994012-13และ1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะคะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะก็ให้ระมัดระวังและก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะไปติดตามข่าวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบนิเวศน้ำกกตั้งแต่แม่อายถึงรัชฉานก็พบปลาหายตั้งแต่สร้างฝายหรือว่าเขื่อนเชียงรายสกัดปลาน้ำโขงอพยพก่อนจะโดนโลหะหนักจากเหมืองแร่เมียนมาเข้ามาซ้ำเติมนะคะชาวบ้านก็เปิดเผยว่าหายทั้งแมงอีนิวแมงชีปลาขาวนะคะจิงโจ้น้ำลูกปลากุ้งหอยสาหร่ายสีเขียวกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารอย่างชัดเจนกรณีที่แม่น้ำกกเผชิญกับปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนทั้งในน้ำตะกอนดินและก็พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์สุวรรณรักษ์คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้ลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการพูดคุยและก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศปลาในแม่น้ำกกนะคะกับชาวบ้านตามจุดหาปลาแม่น้ำกกอย่างน้อย22จุดจุดที่ พื้นที่ปลาวางไข่จำนวน4จุดนะคะรวมทั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาจำนวน2จุดตั้งแต่บ้านผาใต้ตำบลท่าโตนอำเภอแม่อายไปจนถึงบ้านเป่งคำรัชฉานประเทศเมียนมาซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าปลาจำนวนปลาในแม่น้ำกกนะคะลดลงตั้งแต่มีการสร้างฝายป่ายางมนหรือว่าเขื่อนเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายที่เป็นตัวสกัดกั้นการอพยพปลาจากแม่น้ำโขงขึ้นมาที่ตำบลท่าตอนจากนั้นเผชิญกับปัญหาการทำเหมืองแร่ในรัชฉานที่ซ้ำเติมสภาพน้ำทำให้ปลาและสัตว์น้ำได้รับสารโลหะหนักสามารถส่งผ่านสารพิษไปยังร่างกายของผู้บริโภคได้นะคะจึงเป็นประจักษ์พยานของระบบนิเวศวิทยาแม่น้ำกกตำบลท่าตอนว่ากำลังจะอยู่ในภาวะที่อาจจะล่มสลายลง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเร่งใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนมียอดค่าใช้จ่ายสะสมกว่า 138,379 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบกว่า 1.19 ล้านรายรัฐบาลขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ที่ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในกำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายช่วยสร้างรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนทั่วประเทศจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
6: หาถุงผ้าอยู่หรอ
7: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
6: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
7: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
6: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
7: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บ ปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMIผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาถึงแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องจ่าสิงชัยค่ะ
2: ไปครับไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องจ่าสิงชัยอยากจะบอกอะไรกับแฟน
3: ๆก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาฟังเพลงนะครับผมขอบคุณที่เขามาฟังกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้แล้วก็เรามาฟังกันสดๆกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: เฮ้ยเตือนกูมากมันยังเนี่ย
1: กูไม่เรียนสิคุณสาวอะตอนยังเป็นผู้ชายคนนึงไม่อยู่ต้องบอกคุณไหนฝากเบิ้งน้องได้บ่
0: เฮ้ยมึงไหนเฮ็ดหน้าที่มึงไปเลยส่วนน้องบ่ต้องห่วงสบายใจได้อยู่แล้ว
1: สี่เลยแม่โมกูขอบใจมึงหลายไป
0: เดียว
1: ยังตำหุ่งแรง
0: สุดยอดเลย
1: ไปเข้าเพื่อน

0: หลายนะเพื่อนพบกับขานรังรับรองกูชินฮอนมึงเลยเป็นคนแรกกูว่าโอกาสมาถึงแล้วโอกาสที่มึงจะเป็นศิลปิน
1: กูไม่เล่นศิลปินแล้วอ่ะตอนนี้กูไม่ใช่กูอยู่ในบางเบื้องนอก
2: เฮ้ยมึงไหนเฮ็ดหน้าที่มึงไปเลยส่วนน้องบ่ต้องห่วงอยู่แล้วสบายใจได้
3: กูได้ไหม
1: ขอบใจตรงไหน
0: แต่ก็เอาเถอะถ้าว่ามีเหตุการณ์ในมือเนี่ยก็คือสิว่ามีกูในมือนี่

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: จุดดำบนร่างกายเป็นความผิดปกติของร่างกายและสัญญาณเตือนของมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรณีมีการแชร์ข้อความว่าจุดดำบนร่างกายเป็นความผิดปกติและสัญญาณเตือนของมะเร็งข้อมูลนี้มีส่วนจริงเพียงบางส่วนเพราะจุดดำหรือผิวคล้ำไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเสมอไปเช่นผิวคล้ำบริเวณรอยพับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินในผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือเบาหวานส่วนริมฝีปากคล้ำอาจเกิดจากบุหรี่หรือการระคายเคืองและใบหน้าหมองคล้ำเมื่อเกี่ยวข้องกับแสงแดดหรือฮอร์โมนอย่างไรก็ตามหากพบเส้นดำที่เล็บผิดปกติแผลริมฝีปากไม่หายผิวเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วหรือมีจ้ำเลือดบ่อยควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ควรวินิจฉัยตนเองจากข้อมูลในโซเชียลจบข่าววิไลพรพุจิรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส์
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What's y'all talking about?

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่

0: ปกติยิบผ่าขึ้นมาดมอีกแล้วเอาอยากดมกระดมเข้าไปเดี๋ยวก็ถีกเสื้อสวมมาเล่นงานอีกดอกวิ
1: ความเจ็บซ้ำจากในเมืองเหตุที่ผมต้องมาอยู่หม่องนี้ซึ่งมันก็อยู่ได้บ่ดีแย่ถึงแม้มันสิโคตรเหงา

0: พามองนี่พอจะเป็นที่พักใจเธอได้ผมก็มีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเธอ
1: เขานี่เปรียบเสมือนผ้าความสุขของกูเลยนะเพื่อน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมยกระดับการปราบปรามนอมินีทั้งการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติและถือครองที่ดินแทนโดยเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินตรวจสอบไขว้ทั้งบริษัทบุคคลและที่ดินพร้อมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบบางบริษัทปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบพร้อมจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปิดช่องว่างการใช้นอมินีป้องกันธุรกิจของคนไทยและที่ดินของประเทศจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
6: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
5: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
6: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
5: เฮ้ย
6: แป๊บนึง
5: คุณ
6: เดี๋ยว
5: คุณ
7: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บๆในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Frances
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: าตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: หนูอยากเป็นนักเขียนอยากจะขึ้นเครื่องบินสักครั้งหนึ่ง
1: อยากจะเป็นดาราค่ะ
2: หนูอยากเป็นหมอรักษาทุกคนเลยค่ะ
3: หนูอยากเป็นตำรวจค่ะ
4: หนูอยากเป็นช่างภาพค่ะ
5: หนูอยากเป็นครูค่ะ
6: ความฝันของหนูก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะอยากลองอยู่บนเวทีสักครั้งค่ะว่ามันจะรู้สึกยังไงค่ะ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S EVO ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโกฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกจากราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นจนเกิดความหวาดกลัวก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ลงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก2ปีกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงมีคำสั่งเนรเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้ถูกเนรเทศมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อนายกรัฐมนตรีภายใน7วันจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเดอร์

สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้ว

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อ

0: อกกรอกข้อมูลส่วนตัวกิจกรรมลุ้นรางวัลที่ดูน่าสนใจอาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยสร้างโค้ดหรือเพจเรียนแบบกิจกรรมจริงล่อด้วยของรางวัลหรือสิทธิพิเศษก่อนส่งลิงก์ให้กรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนร่วมกิจกรรมควรตรวจสอบชื่อผู้จัดและช่องทางประกาศจากแหล่งทางการให้แน่ชัดและอย่ากรอกข้อมูลสำคัญผ่านลิงก์ที่ไม่รู้ที่มาเพราะรางวัลอาจยังไม่ได้แต่ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกขโมยไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
1: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงาน
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: สื่อออนไลน์ด้านสถิติวงการแบดมินตันโลกแบดมินตันแร้งแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงไทยวัย31ปีหลังสร้างสถิติเป็นนักกีฬาหญิงประเภทเดี่ยวคนแรกของโลกที่ลงแข่งขันครบ600แมตช์ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลกรวมถึงระดับเยาวชนสำหรับรัชนกถือเป็นนักกีฬาไทยที่โลดแล่นในวงการลูกขนไก่มายาวนานกว่า17ปีและยังคงอยู่แถวหน้าของวงการโลกโดยคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2552ถึง2554และสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปี2556จบข่าวชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
5: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
6: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
7: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว้
8: ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
9: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
11: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: แคสต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต่อ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: สื่อออนไลน์ด้านสถิติวงการแบดมินตันโลกแบดมินตันแร้งแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงไทยวัย31ปีหลังสร้างสถิติเป็นนักกีฬาหญิงประเภทเดี่ยวคนแรกของโลกที่ลงแข่งขันครบ600แมตช์ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลกรวมถึงระดับเยาวชนสำหรับรัชนกถือเป็นนักกีฬาไทยที่โลดแล่นในวงการลูกขนไก่มายาวนานกว่า17ปีและยังคงอยู่แถวหน้าของวงการโลกโดยคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2552ถึง2554และสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปี2556จบข่าวชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
6: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
7: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
8: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
9: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
10: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: องดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: สื่อออนไลน์ด้านสถิติวงการแบดมินตันโลกแบดมินตันแร้งแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงไทยวัย31ปีหลังสร้างสถิติเป็นนักกีฬาหญิงประเภทเดี่ยวคนแรกของโลกที่ลงแข่งขันครบ600แมตช์ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลกรวมถึงระดับเยาวชนสำหรับรัชนกถือเป็นนักกีฬาไทยที่โลดแล่นในวงการลูกขนไก่มายาวนานกว่า17ปีและยังคงอยู่แถวหน้าของวงการโลกโดยคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2552ถึง2554และสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปี2556จบข่าวชลทิพย์ เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
5: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
6: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
7: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
8: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
9: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟเวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
10: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล

0: RS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 98FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: สื่อออนไลน์ด้านสถิติวงการแบดมินตันโลกแบดมินตันแร้งแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงไทยวัย31ปีหลังสร้างสถิติเป็นนักกีฬาหญิงประเภทเดี่ยวคนแรกของโลกที่ลงแข่งขันครบ600แมตช์ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลกรวมถึงระดับเยาวชนสำหรับรัชนกถือเป็นนักกีฬาไทยที่โลดแล่นในวงการลูกขนไก่มายาวนานกว่า17ปีและยังคงอยู่แถวหน้าของวงการโลกโดยคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันระหว่างปี2552ถึง2554และสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปี2556จบข่าวชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
6: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
7: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
8: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
9: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
11: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all that was
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็ก
4: ฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 细，鸳鸯咁细，鸳鸯咁细。
1: สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเราจะมีสิ่งดีๆให้ฟังมากมายแต่วันนี้ป้าพันขอมีกติกานิดหนึ่งนะคะก็คือเวลา 5 โมงคือ 17 นาฬิกา 50 นาทีปกติเราจะหยุดรายการที่ 17.50หมดเวลาที่54ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: 17.50 นะคะหลังจากนี้คือ เราจะไม่คือเด็กๆโทรมาตอบคำถามไม่ได้แล้วหยุดอยู่แค่ 17.50 แต่ว่าสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงได้แล้วฝากเพลงไว้กับพี่แว่น
2: ได้
1: นะคะ
2: ได้คร
1: ับ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามา 17.50 เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเราเร่งเด็กๆอ่ะ
2: เราจะเหนื่อยมากนะคร
1: ับ ใช่นะคะมันต้องเร่งแล้วเด็กๆก็คิดไม่ออก
2: เนี่ย
1: ค่ะก็สงสารเด็กๆว่าเอางี้ 17.50
2: ไม่งดจุดตอบคำถาม
1: ป้าพันจะบอกว่า17นาฬิกา50นาทีแล้วป้าพันจะอ่านคำตอบแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ก็คือหยุดเลยนะคะไม่โทรมาตอบคำถามแล้วป้าพันจะอ่านคำตอบแล้วนะคะแต่เด็กๆสามารถโทรมาขอเพลงกับพี่แว่นได้บอกพี่แว่นพี่แว่นคะหนูขอเพลงตุ๊กแกค่ะพี่แว่นก็จดพี่แว่นจะทำงานหนักหน่อยนะ
2: ครับ
1: ตกลงไหมคะพี่แว่นไหวไหม
2: นะครับ
1: ได้ไหมคะคือพอตอนป้าพันบอกว่า 17.50 เนี่ยป้าพันจะอ่านคำตอบแล้วคือเด็กๆก็จะไม่ตอบคำถามแล้วล่ะจะไม่ถูกเพราะว่ามันจะเร่งมากตอนท้ายรายการจ้าเร็ว
2: ๆๆ
1: ก็คือ 17.50 ป้าพันบอกว่าเอาฟังคำตอบนะคะจากเด็กๆจากนั้นน่ะเด็กๆไม่ตอบคำถามแล้วล่ะ
2: ตอบไม่ได้แล้วหมดเวลาตอบ
1: ไม่ได้ละแต่ว่าสามารถโทรมาขอเพลงกับพี่แว่นได
2: ้ครับ
1: ได้มั้ยคะป้าพันจะไม่ต้องเสียเวลาเอาเพลงอะไรเพลงอะไรโอเค
2: เ
1: นาะแล้วเข้าใจตามนี้นะคะ
2: ครับ
1: 17.50 ป้าพันอ่านคำตอบแล้วนะคะ
2: ค
1: เด็กๆตอบคำถามไม่ได้ล่ะแต่ขอเพลงได้กับพี่แว่นนะคะ
2: ค
1: แล้วเราก็จะบอกเด็กๆว่าอันนี้พี่ใครอ่ะพี่หมีเนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าให้ 17.45 คือมันจะเอา 17.50 ดีกว่าจบ
2: ดีกว่าเนาะ
1: นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณพี่แว่นที่นำเสนอมานะคะแต่เวลาขอเป็น 17.50 นะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็เราก็จะบอกว่า
2: จะได้ฟังอะไร
1: จะได้ฟังอะไรแต่ว่าพี่แมวจะต้องบอกสั้นๆมาก
2: เพราะว่า
1: เยอะอีกแล้ว
2: เพลงเราติดค้างอยู่เยอะเลย
1: สั้นกุดเลยค่ะ
2: ครับก็ช่วงแรกเดี๋ยวพบกับคำถามนะครับวันนี้เป็นคำถามท่านะครับเด็กๆครับอะไรจะเกิดขึ้นท่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมีเหตุการณ์สมมุติให้
1: วันนี้คำถามเสียงค่ะ
2: เสียงไม่ใช่หรอท่าหรอ
1: เสียงค่ะเสียง
2: อ๋อใช่ๆๆท่าไม่ใช่หรอที่ทุกคนเป็นเสียงไหมหรือว่ายังไงพี่แมวจำไม่ได้แล้ว
1: อ๋อใช่
2: ใช่ไหมครับ
1: ป้าพันคิดคำถามมาผิดเด็กๆค่ะ
2: เอาเลย
1: เอาไงดีเด็กๆงั้นเดี๋ยวคิดท่าเดี๋ยวนี้เลย
2: ได้ได
1: ้นะ
2: นะครับ
1: ได้คำถามคำถามนี่เป็นคำถามนี่ป้าพันเอาเสียงไม่ได้ไงไม่รู
2: ้พี่แม่ว่าเอ๊ะอาทิตย์ก่อนเราส่งเสียง
1: วันนี้คำถามท่าค่ะใช่ใช
2: ่
1: ยังมีค่ะคำถาม
2: จ้ายังมีใช่ไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะใช่ใช่
2: จากนั้นเราก็มาฟังนิทานชุดใหม่วันนี้ฟังเรื่องของคุณ
1: ท่านะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือคำถามไอ้คำถามไปแล้วคันนี้นิทานชุดใหม่ทุกวันจันทร์นะครับก็เป็นเรื่องของสองสหายเป็นเพื่อนกันชื่อคุณป๋องกับคุณแป๋งกลับมาอีกแล้วเด็กๆหลายคนชอบนะบอกว่าสองคนนี้เขาทำอะไรกันสนุกดีนะครับนี่คุณป๋องกับคุณแป๋งเดี๋ยวเราฟังนะว่าวันนี้เขาจะไปเจออะไรจะมีเรื่องอะไรนะครับและจากนั้นอะไรล่ะอันนั้นก็เพลงที่เราบอกว่าวันนี้ติดค้างไว้เยอะเลยใช่ไหมพี่พันเนาะใครขอก็รอฟังกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะเพลงมีเยอะก็ขอเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกนะครับ
1: ครับ
2: และจากนั้นอะไรนะอ๋อฟังเด็กๆบ้างในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: มันจันแล้วเด็กๆมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยเรื่องของเด็กๆนั่นเองนะครับ
1: ค่ะพบแล้วเราจะแนะนำตัวเองนะคะ
2: คร
1: ับ ก็ประพันธ์มีสองฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและมีผู้ช่วยเราเยอะแยะเลยมีฉายาทุกคนคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับคนที่สองลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนคนที่สามก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะแล้วก็มีพี่กบอบอบอบอบค่ะ
2: พี่หมู นี่แล้วก็พี่กระดิ่ง
1: พี่กระดิ่งบ้องแป้งค่ะ
2: แล้วก็พี่ไก่คอยาว
1: เราพี่แมวบอกไปแล้วว่าสี่ช่วงนะคะมีช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องพระพันย้อนกลับไปวันศุกร์นิดนึงวันศุกร์เราถามคำถามว่าถ้าพระอาทิตย์ยิ้มมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆเนี่ยจะทำยังไงนะคะพระอาทิตย์ฝากบอกพระพันมาเมื่อเช้านี
4: ้
1: บอกว่าถึงแม้เด็กๆจะวิ่งหนีไม่ชอบจะบอกว่าน่ารำคาญอะไรก็แล้วแต่จะไม่เห็นจะไม่ยิ้มอะไรก็แล้วแต่พระอาทิตย์บอกว่ายังรักเด็กๆทุกคนเลยและรักทุกคนในโลกใบนี้ด้วยนะคะพระอาทิตย์บอกว่าอย่าเบื่อกันเลยเรารักกันดีกว่าจบแล้วค่ะฝากมาแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มรายการนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกจะเป็นคำถามฟังดีๆมีคำถาม
4: ครับ
5: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามถ้าวันนี้นะคะจะถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ได้คะแนนดีมาตลอด
4: อ
1: ันนี้สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าเราได้คะแนนดีเป็นวิชาที่เราชอบมากเราทำคะแนนดีมาตลอดนะคะแต่ว่าเทอมนี้คะแนนไม่ดีเลย
4: อ้าวเหรอ
1: โอ้ยจะทำยังไงจะกล้าบอกแม่ไหมคะเราจะทำไงดีคะนะช่วยบอกหน่อยบอกความจริงด้วยนะคะ
4: ครับทุกเทอมนี้คะแนนดีตลอดเลยเหรอแต่เทอมนี้เกิดคะแนนไม่ดีเนาะจะเป็นยังไงเอาละครับเด็กๆตอบไม่ได้เลยถ้าเด็กๆเป็นคนเรียนดีมาตลอดแต่ว่าเทอมที่ผ่านมานี่เกิดคะแนนไม่ดีเลย
1: คือไม่ใช่ว่าทุกเทอมคะแนนดีตลอดคือมีวิชาหนึ่งที่เข้าคะแนนดีมาตลอดนะคะแต่ว่าโอ้โหพอเทอมเนี้ยวิชานั้นที่เขาชอบมากเนี่ยคะแนนไม่ดีเลย
4: โ
1: อ้นะคะจะทำยังไงดีคะ
4: ทำไงดีครับเด็กๆนี่น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
1: ๆ
4: หลายคนเลยนะเด็กๆครับตอบมาเลยนะครับถ้าเราเคยทำคะแนนวิชาหนึ่งได้ดีมาตลอดเลยเนี่ยแต่พอมาเทอมนี้เฮ้ยทำไมคะแนนตกไปเลยอะเนาะเด็กๆจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
4: ครับ
1: LINE @julareadio สะกดค่ะ
4: ครับ
1: CHULARADIO ค่ะ
4: ครับ
1: CHULARADIO ค่ะตอบมาได้ไหมคะ
4: ครับ
1: เอาแบบความจริงนะเด็กๆค่ะเคยได้คะแนนดีมาตลอดวิชาเนี่ยโอ้โหนะภูมิใจมากนะคะแล้วเทอมนี้คะแนนไม่ดีเลยเด็กๆจะกล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าจะทำยังไงดีคะ
4: ใช่เลยจะทำยังไงดีครับโทรมาได้เลยนะรีบมาตอนที่เรายิ่งดีเลยนะ022183975-7นะครับ
1: พิมพ์ LINE @julareadio นะคะ
4: ค
1: เด็กๆค่ะอ๋อสวัสดีคุณยายอรุณศรีด้วยนะคะ
4: ครับ
1: คุณยายอรุณศรีบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะ
4: ครับ
1: ฟังเกือบทุกวันค่ะกำลังทำอะไรบ้าลองเดาดูสิโอ้เดี๋ยวป้าพันเปิดดูก่อนนะคะก็จะเป็นอยู่ในหม้อนะคะต้มจับชาย
4: ใช่ไหมคะ
1: ยาลุนสีค่ะจับชายมีเต้าหู้มีผักมีเห็ดหอมด้วยโหยหอมมาถึงตรงนี้เลยค่ะ
4: ครับ
1: เฉลยด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ
4: ค
1: ่ะเราถามคำถามไปแล้วฝั่งนิทานสนุกกันนะคะ
4: ครับ
1: มีไม่จับกีตาร์เหรอ
4: ต้องมีอันนี้ก่อนครับ
1: ฮะค่ะเรามาฟังคำถามไม่ใช่ฟังนิทานกันนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
5: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: เมื่อกี้พี่แมวโมตะเลื่อนหานิทานคิดว่าเอ้ยมันเป็นอยู่ตรงไหนพิมพ์ไว้หลายเรื่องแต่ก็เจอแล้วครับ
1: ค่ะ
4: นะครับเด็กๆครับนิทานเล่าวันจันทร์ก็มาแล้วชุดนี้นะครับนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของสองสหายสหายนี่ก็คือเพื่อนกันนั่นเองแต่สหายก็ต้องสองสหายก็เพื่อนสองคนใช่ไหมครับตอนนี้เสนอตอนคุณป๋องกับคุณแป๋งไปเที่ยวทะเลก็มีเพื่อนรักสองคนครับคนหนึ่งชื่อคุณป๋องคนหนึ่งชื่อคุณแป๋งนะครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยประพันธ์ตั้งแต่เด็กๆเนาะเนาะเนี่ยนะจนโตจนมาเรียนหนังสือโตทำงานแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเนาะเนี่ยนะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้คุณป๋องกับคุณแป๋งตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้จดหมายเอ๊ะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขายังรับจดหมายกันอยู่ไหมเนี่ย
1: ไม่มีแล้ว
4: เนาะแต่ในนิทานนี่ยังมีอยู่นะ
1: เหรอ
4: เออมีเพื่อนคนหนึ่งก็ชอบเขียนจดหมายมากเลยเขาชื่อคุณโป้ง
2: คุณโป้งนะครับเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยเพราะคุณโป้งย้ายไปอยู่ที่อื่นในจดหมายเนี่ยคุณโป้งเขาบอกว่าจะชวนคุณป๋องกับคุณแป๋งไปเที่ยวทะเลแล้วคุณโป้งบอกว่าเดี๋ยวข้อความในจดหมายเขาบอกวันครับสวัสดีคุณป๋องคุณแป๋งเพื่อนรักเราไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ผมจะชวนคุณป๋องคุณแป๋งไปเที่ยวทะเลนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวแค่ชายหาดนะผมมีเรือใบลำใหญ่เลยคุณป๋องกับคุณแป๋งลงไปเที่ยวได้สบายเลยนี่นะแต่แล้วก็คุณโป้งส่งรูปนะมียืนอยู่ข้างๆเรือลำเบิ่มเลยโอ้โหน่าเชื่อถือเนาะคุณป๋องคุณแป๋งก็ตื่นเต้นสิเพราะอยากลงเรือเที่ยวทะเลอยู่แล้วนะก็มาคุยกันนะครับคุณป๋องก็ไปบอกคุณแป๋งว่าคุณแป๋งคุณแป๋งดูรูปเรือที่คุณโป้งส่งมาสี่ลำมันใหญ่มากเลยนะ
6: โอ้ยจริงด้วยจริงด้วย
2: แบบนี้มันต้องมีเสบียงมีพวกอาหารอะไรพร้อมมีน้ำดื่มเยอะเนาะ
6: เฮ้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: แต่ผมว่าไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยก็ได้มั้ง
6: โอ้ยเรือมันใหญ่ก็จริงแต่วันก็ต้องเตรียมไปหน่อยไม่ประมาทหรอก
2: เนี่ยสองสหายก็คุยกันนะครับคุณป๋องบอกว่าเรือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคุณโป้งก็ต้องเตรียมของกินเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้เยอะแล้วล่ะส่วนคุณแป๋งนี่เขาเป็นคนไม่ค่อยประมาทครับเขาบอกผมว่าเตรียมไว้ก็ดีนะนะเราเตรียมแบบเฉพาะของเราอะสัก3วันอะไรเงี้ยเนาะพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องมีน้ำไปด้วยก็ดีนะเนาะไม่คนประมาทนะไปทะเลนะนี่นะครับทีนี้คุยกันสักพักหนึ่งตกลงก็คุณป๋องก็คล้อยตามคุณแป๋งว่าเอองั้นเราจัดกระเป๋าเตรียมเสบียงไว้ก็ดีมกันเนาะเอาอะไรที่มันน้ำหนักไม่เยอะเนาะกินได้นะ
6: โอ้อย่าลืมชูชีพด้วยนะครับ
2: เอ๊ะแต่ผมว่าเรือลำใหญ่นี่เขาต้องมีชูชีพอยู่แล้วนะ
6: น้องก็ไม่แน่เราเตรียมไปเถอะครับไม่เป็นไรครับ
2: ตกลงคุณต๋องคุณแป๋งก็มีเอาชูชีพเป็นเสื้อชูชีพเฉพาะของตัวเองครับถ้าฉุกเฉินก็คว้ามาสวมได้เลย
6: คือมันลอยน้ำได้นั่นเนี่ย
2: ใช่สมมติถ้าตกไปในน้ำเนี่ยนะแล้วสวมเสื้อตัวนี้อยู่นะมันจะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเพราะข้างในมันมีโฟมไงล่ะ
6: ใช่ปลอดภัยไว้ก่อนนะ
2: ใช่เนาะเนี่ยแหละครับนี่คุณต๋องคุณแป๋งก็เตรียมเต็มที่เลยนะมีเสบียงมีกระติกน้ำมีอะไรเต็มเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเดินทางไปที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าเรือนี่จอดอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลคุณป๋องคุณแป๋งก็ขึ้นรถกันไประหว่างขึ้นรถโดยสารไปนะครับนี่ลุงตุ้มก็ถามโอ้ยคุณป๋องคุณแป๋งจะไปไหนกัน
6: ผมจะไปเที่ยวทะเลแล้วครับ
2: เหรอโอ้แล้วเตรียมอะไรไปพลุงพลังเนี่ย
6: ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วครับ
2: เหรอเห็นบอกจะไปลงเรือลำใหญ่ไม่ใช่เหรอเขาต้องมีของเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะ
6: ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมีแล้วบนเรือผมก็เอาฝากบ้านเพื่อนผมไว้ก่อนครับ
2: เหรออืมโอ้ดีเนาะคิดแล้วรอบคอบดีรอบคอบดีเนาะแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็เดินทางต่อไประหว่างทางสองสหายก็คุยกันโอ้ถ้าเราได้ลงเรือที่คุณโป้งส่งมาที่เขายืนอยู่ข้างๆเรือน่ะมันคงจะเท่เนาะเรือมันลำใหญ่มากเลยเนาะ
6: ใช่ใช่
2: แต่ว่าลำใหญ่ขนาดนั้นคุณโป้งก็จะบังคับคนเดียวได้ยังไงเนี่ย
6: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: เนาะไปดูก่อนแล้วกันรถก็วิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับก็มาถึงท่าเรือเลยดีๆครับท่าเรือก็คือเรือเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำเนาะโดยเฉพาะลำใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องจอดอยู่ที่ริมทะเลหรือริมแม่น้ำที่เป็นท่าเรือเด็กๆเนาะเอามาจอดในบ้านได้ไหมไม่ได้นะครับนะก็ต้องรอแล้วก็ไปลงเรือนะครับสองสหายก็เดินกันไปเลยคุณป๋องคุณแป๋งระหว่างเดินไปก็มีคุณป้าคนหนึ่งเห็นสองสหายเดินมีของพลุงพลังก็ถามนะครับป้าแชมถามว่าอ้าวคุณป๋องคุณแป๋งจะไปไหนเนี่ยของเยอะแยะเลย
6: นี่แหละครับนี่แหละครับหาบ้านเพื่อนครับผมจะลงเรือกันครับเที่ยวทะเลนะครับวันนี
2: ้เพื่อนที่ชื่อคุณโป้งหรือเปล่า
6: อ๋อใช่นะครับ
2: โอ้น่าเห็นเขาอยู่ข้างๆเรือใบลำเล็กๆก
6: ัน ขอบคุณครับ
2: คุณป๋องคุณแป๋งได้ฟังก็งงเอ๊ะเรือใบลำเล็กๆเอ๊ะมันจะใช่เหรอเน
6: า
2: ะ
6: นี่ผิดลำหรือเปล่าป๋อง
2: แต่พอเดินมาปุ๊บก็ได้เห็นคุณโป้งนะครับโบกมือแต่ไกลคุณป๋องคุณแป๋งมาแล้วเรือพร้อมแล้ว
6: ไหนลำไหนลำไหนครับ
2: เด็กๆครับความจริงปรากฏแล้วปรากฏว่าเรือที่คุณโป้งบอกว่าลำใหญ่จริงๆลำมันไม่ใหญ่ครับ
6: อ้าว
2: มันเป็นแค่เรือใบลำเล็กๆนั่งได้แค่3คนแค่นี้แหละ
6: ลำนี้เหรอครับ
2: คุณโป้งเออใช่ครับ
6: อ้าวไหนบอกลำใหญ่ถ่ายรูปมาให้ดูไงครับ
2: อ๋อไอ้นั่นมันจอดบังเรือผมอยู่อะ
6: อ้าว
2: เออแต่ผมว่ามันก็นั่งได้3คนสบายนะไปเ
6: ถอะโอ้ผมเตรียมเสบียงมาพลุงพลังเลยล่ะครับ
2: ก็ดีครับอืมแต่ว่าคุณพวกบอกว่าเราไปไม่ไกลหรอกไม่จะเห็นต้องเตรียมเลยเอาเสบียงไว้บนฝั่งก่อนก็ได
6: ้โอ้ผมเอาไปดีกว่านะครับ
2: เอาก็แล้วแต่แล้วกันนะครับอืมนะครับคุณพวกก็บอกคุณป๋องคุณแป๋งว่าเดี๋ยวเราเลื่อนไปเที่ยววนนัก2รอบก็กลับแล้วไม่ต้องเอาเสบียงไปหรอก แต่ว่าคุณป๋องคุณแป๋งบอกไม่ยอมครับไหนๆเอามาแล้วอย่าประมาทเลยเอาลงเรือไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วคุณโป่งก็กางใบออกเรือไปเลยโอ้วันนี้ลมดีด้วยพัดเรือโอ้ใบนี่กินลมแล่นทะเลราบเรียบเลยนะครับคุณป๋องคุณแป๋งก็บอกโอ้ดีจังเลยดูสิเห็นโลมาด้วยโอ้เอ๊ะอันนั้นมันฉลามหรือเปล่านะเนี่ยโอ้ยหวัดเสียวนะเอ๊ะเห็นวานพ่นน้ำมั้ยนะเนี่ยนะนะครับก็แล่นไปสักพักนึงนะครับมาเด็กๆครับธรรมชาตินี่เอาแน่นอนไม่ได้เลยนะสักพักนึงเนี่ยทะเลราบเรียบก็มีคลื่นแรงขึ้นเลย
6: โอ้จับไปดีๆนะครับลมเริ่มแรงแล้วครับ
2: โอ้เนี่ยนะเรือจะเข้าฝั่งก็ไม่ได้แล้วลมก็พัดพายุก็มาครับ
6: โอ้ยฝนตกหนักเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยฝนตกพายุมาเลยคุณโป้งบอกเดี๋ยวๆๆต้องหุบใบเรือก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนซัดคว่ำแน่เลยลบลบลบลบครับ
6: เอาจับมันแน่นแน
2: ่เดี๋ยวดีครับพายุลูกนี้แรงนะครับมันซัดเรือของคุณโป้งที่มีคุณป๋องคุณแป๋งเนี่ยโชคดีครับลอยไปติดที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งครับน
6: ี
2: ่พายุก็ยังแรงตอนนี้เรือออกไปเข้าฝั่งไม่ได้แล้วบนเกาะนี่มีถ้ำครับเข้าไปหลบได้เอ้ยแต่ว่าเกาะนี้มันเล็กมากจนไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับติดอยู่สักพักหนึ่งคุณโป้งก็ปลอบใจเดี๋ยวพายุก็สงบเฮ้ยเชื่อผมเดี๋ยวสงบเดี๋ยวเรือออกได้แล้วเนาะปรากฏว่าจากเช้าจนเย็นพายุก็ยังไม่สงบเลยครับยังพัดแรงอยู่เลยเนี่ย
6: แย่แล้วล่ะเราจะนอนกันยังไงนะครับเนี่ย
2: แหมคุณป๋องคุณแป๋งบอกไม่เป็นไรผมมีผ้ามาเดี๋ยวปูรองนอนได้นี่ผมมีที่จุดไฟด้วยนี่เนี่ยเดี๋ยวจุดไฟนะก่อไฟได้จะได้ไม่หนาวมาก
6: แล้วจะพอจะมีอาหารไหมล่ะครับ
2: เนี่ยคุณป๋องคุณแป๋งบอกโอ้ยเนี่ยโชคดีเห็นไหมล่ะแต่ผมเชื่อแล้วเอาฝากไว้บนฝั่งนะอดกินเลยนะเนี่ย
6: โอ้ยนั่นสิครับขอโทษด้วยเลย
2: นี่นะครับแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็หยิบเอาเสบียงอาหารมานะครับเอามานี่มีอาหารนี่พอขุมกินได้สักสองสามวันนะครับเนี่ยแต่ต้องกินน้อยๆหน่อยนะ
6: ครับครับ
2: แล้วน้ำต้องใช้ประหยัดประหยัดเนาะเดี๋ยวไปลองน้ำฝนมาหน่อยก็ได้เนาะเออนะครับนี่แหละครับเด็กๆครับปรากฏว่าโอ้โหพายุพัดอยู่นานตั้งสองวันแน
6: ่
2: จนเสบียงหมดพอดีเลยแต่ก็โชคดีครับพายุหยุดพอดีเลยคุณป๋องกับคุณแบงก็กับคุณโป่งก็รีบเอาเรือออกมาแล้วแล่นมาเลยนะครับพอพายุสงบมีเรือลำใหญ่มาช่วยพอดีเลย
6: โอ้ยนนท์ไงครับเอาโบกพระขาวกันหน่อยเร็วๆ
2: อ้าวมารับ
6: นี่ครับ
2: เรือลำใหญ่บอกเอาไปช่วยเขาหน่อยก็คงจะติดพายุอยู่นะครับในที่สุดคุณป๋องคุณแป๋งคุณโป้งก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับขึ้นไปบนเรือลำใหญ่เลยเนาะและจากนั้นกัปตันเรือนะครับผู้บังคับเรือก็ถามโอ้คุณ3คนนี่ไปติดเกาะเล็กๆอยู่ได้ยังไงครับเนี่ย
6: เพื่อนเพื่อนผมครับ2คนนี้เขาเอาอาหารมาละครับ
2: เออไอ้ผมเห็นเพื่อนคุณ2คนใส่ชูชีพทำไมคุณไม่ใส่ล่ะ
6: เออผมไม่ได้เอามาครับ
2: แหมคนนี้ประมาทแท้ๆเลยนะเนี่ยนะ
6: โอ้แย่จังครั้งหน้าครับผมจะไม่ประมาทแล้วนะครับต้องเตรียมให้พร้อมเลยครับ
2: นี่นี่แหละครับเด็กๆครับในที่สุดคุณป๋องคุณแป๋งก็ตอนแรกว่าจะไปวันเดียวนะไปติดอยู่ทั้ง2วันเนี่ยแต่โชคดีเป็นคนรอบคอบนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้นะก
6: ็
2: เลยปลอดภัยกลับมาได้
6: ใช่อันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ
2: ครับ
6: บางทีเจอแล้วบอกโอ๊ยคนทำไมกันเยอะแยะจะบ้าเหรออะไรหนูทำพูดให้เราแบบเสียใจด้วยนะจะบ้าด้วยนะนะก็บางทีเตรียมการเตรียมพร้อมก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเด็กๆค่ะมั่นใจในตัวเองเพราะเราเป็นคนแบก เราก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มีสำรองไว้
2: โดยเฉพาะไปบางที่นี่ไม่ควรประมาทเลยนะ
6: ใช่
2: เข้าป่าหรือไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับเด็กๆครับ
6: เหมือนในกระเป๋าเป้ประพันธ์นะ
2: มีอะไรครับประพันธ์
6: มีทั้งยาดมยาหม่องยาอมยาแดงพลาสเตอร์แปะแผล มีทุกอย่าง
2: ดีเลยครับ
6: เตรียมพร้อมให้กับทุกคนด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
6: เห็นใครก็มีแผลมีอะไรพันก็มาพลาสเตอร์เอาไหมมียาด้วยล้างแผลก่อนใส่ฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาสารพัด
2: หรือใครเป็นลมเราก็ช่วยได้
6: ใช่มีอารมณ์ด้วยค่ะนี่คือเตรียมพร้อมของคนแก่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะเป็นแบบมีทุกอย่างพี่แมวมีอะไรไหมคะ
2: มีก็มีน้ำมีคล้ายๆประพันธ์นะครับ
6: ค่ะเด็กๆมีอะไรไหมคะ
2: นะครับ
6: เมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์เด็กๆมีอะไรตุ๊กตาใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
6: ับ เด็กก็จะพกตุ๊กตากันเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนิทานจบแล้วนะคะก็มีพี่หมีคนแรกที่เขาตอบคำถามมาด้วยเราทวนคำถามก็ได้
2: คำถามเราก็คือมีสมมติเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะมีอยู่วิชานึงเด็กๆทำคะแนนได้ดีมาตลอดเลยแต่ว่าพอเทอมที่ผ่านมาเนี่ย เกิดทำคะแนนวิชานี้ได้ไม่ดีครับโอ้ยคะแนนตกลงไปเยอะเลยเด็กจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับตอบมาได้เลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดกับเด็กๆนะครับ
7: ค่ะ
2: เด็กๆโทรมาแล้ว
7: ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวรูปค่ะ
7: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
2: ของขวัญครับสมมติมีอยู่วิชานึงของขวัญเรียนดีมาตลอดเลยแต่เทอมที่ผ่านมาของขวัญเกิดทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีของขวัญจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับ
8: ก็บอกแม
2: ่
8: ค
2: ่
8: ะ
2: ค่ะบอกว่ายังไงอะค่ะ
8: ได้เหมือนได้เด็กงานน้อยมาก
2: อืมเราได้คะแนนน้อยมากนะคะอืมแล้วจะเป็นเพราะอะไรคะจะบอกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ว่าไงดี
8: ว่าหนูไม่ส่งงานค่ะ
2: โอ้ไม่ได้ส่งงานคะแนนเก็บก็เลยไม่มีเนาะคะแนนก็เลยไม่ดีอืม
7: แล้วหนูจะแก้ไขปัญหายังไงจ๊ะ
2: เพื่อให้คะแนนดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
8: หนูจะทำงานเสร็จแล้วส่งครูจะได้ไงจะได้เกรด4เกรด1เกรด4ค่ะ
2: ค่ะอืมก็จะไม่เกเรละจะส่งงานให้ครบเลยใช่ไหมคะเน
8: า
2: ะ
8: ไม่ใช่ว่า
2: ค่ะ
8: ถ้าเราไม่ขยันเรียนแล้วเราอ่ะไม่ทำงานที่ครูสั่งกลับบ้านไว้เราก็ค้านไว้แล้วก็ได้เกรด0ค่ะ
2: อืมได้สูตรเนาะได้จ้ะนี่เขาก็รู้แสดงว่าของขวัญก็รู้วิธีแก้ไขเนาะได้ค่ะวันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
8: ส่งค
2: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
8: เมื่อกี้ล้มข้นน้ำค
2: ่
8: ะ
2: อะไรนะคะ
8: ก็จะแตด
2: อะไรเหรอคะ
9: มันล้มห้องน้ำค่ะ
2: อ้าวเหรอเจ็บ
9: แตดค่ะ
2: เจ็บไหมเนี่ยโอ้เจ็บสิเนี่ยเนาะอืม
9: ตัวคุณยายว่าอะไรขวัญเอาไปทิ้ง
7: โอ้
2: ครับอืม
7: แต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมคะ
8: ไม่บาดค่ะ
7: เออปลอดภัย
2: ปลอดภัยเนาะต้องระวังนะของขวัญเนาะอืม
7: คุณยายไม่ว่าอยู่แล้วล่ะเนาะคุณยายเน
2: า
7: ะ
2: เพราะเราก็เจ็บด้วยนะคะ
9: เพลงอะไร
2: เพลงอะไรคะ
8: ไม่ได้มาขอเพลงนกแร่ได้ไหมคะ
2: นกแร
7: ่นกแร่เนี่ยหนูขอมาแล้ววันนี้หนูจะได้ฟังแล้วล่ะค่ะสำหรับ
2: พรุ่งนี้
7: ล่ะค่ะ
2: พรุ่งนี้เอาเพลงอะไร
8: พรุ่งนี้ขอเพลงรถตุ๊กๆได้ไหมคะ
2: รถตุ๊ก
7: ๆได้ค่ะ
2: ได้ครับ
7: พรุ่งนี้นะคะ
2: ครับ
7: ขอบคุณน้องของขวัญและขอบคุณคุณย่าค่ะ
2: ครับได้ครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะขอบคุณนิดนึงค่ะ
2: ครับไปครับ
7: รถตุ๊ก
2: ๆครับ
7: มีอีกไหมคะ
2: ยังไม่มีนะครับ
7: เด็กคะเราจะโทรศัพท์มาตอบคำถามได้จนถึง15:50 นะคะ
2: ครับ
7: 15:50ปุ๊บไม่ตอบคำถามกันแล้วแต่ขอเพลงได้กับพี่แว่น
2: ครับ
7: นะคะ
2: นี่แหละครับ
7: ทวนคำถามกัน
2: คำถามแล้วก็คือมีอยู่วิชานึงเด็กๆได้คะแนนดีมาตลอดเลยเนาะแต่ว่าเทอมที่ผ่านมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะแนนวิชานี้ไม่ดีเลยเด็กๆจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับนะจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีโทรมาเลยนะ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
7: ค่ะพิมพ์ต่อมาได้นะคะ Line @jularadio ค่ะ
2: คร
7: ับ Line @jularadio มีพี่หมีตอบมาแล้วพี่ของขวัญตอบมาแล้วเด็กๆคนอื่นๆตอบมาแล้วมั้ยคะจะตอบมั้ยคะ
2: ตอบได้นะครับ
7: โอ้สมอันเป็นการสมมุตินะคะนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเด็กๆจะทำยังไงอ่ะ
2: ครับ
7: คะแนนที่เคยได้ดีกับไม่ดีอ่ะ
2: ครับ
7: บางวิชาที่เราชอบมากซะด้วยนะนะคะ
2: ครับ
7: มาตอบกันมาได้แต่ตอนนี้ก็เราก็จะให้ฟังเพลงตามคำขอเลยนะคะเพราะเพลงขอมาเยอะเลยนะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: พลงกันต่อเลยนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะยีราฟคอยาวยีราฟคอยาวนะคะ
1: ครับ
0: เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มปูน้อยค่อยเดินค่ะพี่ปรินทร์ฉายาบัคขอมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันนี้ได้ฟังนะคะยีราฟคอยาวเชิญค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆขอเพลงได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามกันได้อภพันธ์แจ้งข่าวถึงน้องปฏิเวศน้องเด้งหน่อยนะคะขอเพลงกุญแจมาเป็นเพลงผู้ใหญ่ค่ะเด้งจ๋าขอเพลงเด็กๆนะคะนะคะและเราก็จะให้ฟังเพลงต่อเลยนะคะค้างคาวค่ะเป็นเพลงโดย Kids Me Song นะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาค้างคาวค่ะ

0: ข่าวค่ะได้ฟังเพลงกันแล้วนะคะต้องฟังเพลงกันหลายเพลงหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆขอกันมาเยอะเลยนะคะมีเพลงนกแลค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงชุดหนุ่มดอยเต่าโดย GMM Music เพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปของมาแล้วก็คุณยายปราณีก็อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมคะสวัสดีด้วยนะคะนกแลค่ะ

0: กแกลจบไปแล้วนะคะมีอีก2เพลงให้เด็กๆฟังกันต่อดีไหมคะนะคะแล้วก็คิดคำถามกันไปด้วยเล่นๆก็ได
1: ้ครับ
0: นะคะคำถามที่บอกว่า
2: ถ้ามีวิชาหนึ่งเด็กๆทำคะแนนได้ดีมาตลอดเลยแต่เพราะว่ามาเทอมนี้เอ๊ะเกิดทำคะแนนได้ไม่ดีเหมือนเดิมครับเด็กๆจะทำยังไงดีจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงนะครับ
0: โอ้คิดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยโทรนะฟังเพลงกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงกันต่อเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะผู้แต่งพัชจารีไอซิรินะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านเพลงนี้น้องหนูดีฉายานอนไม่หลับขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: วันนี้ได้ฟังเพลงกันเต็มที่มีโทรศัพท์มาด้านด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: สวัสดีครับพี่บีมและสาสักครับ
1: อ๋อพี่บีม
0: หายไปเลยสบายดีไหมครับ
1: สบายดีนะครับครับพี่บีมครับว่าไงครับ
2: ผมมาจากกรุงเทพครับ
1: อ๋ออยู่กรุงเทพอ๋ออ
0: ยู่กรุงเทพสบายดีนะครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แข็งแรงแข็งแรง
1: ครับ
0: จะตอบว่าไงคะ
1: จะตอบคำถามว่าไงดีครับพี่บีม
2: ยังไม่ฟังคำถามเลยครับ
1: สมมติพี่บีมเคยทำคะแนนวิชานึงได้ดีมาตลอดเลยพอมาเทอมนี้ทำคะแนนไม่ดีเหมือนเดิมพี่บีมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดี
3: ครับ
2: ปีหน้าจะทำคะแนนให้ดีกว่านี
1: ้
2: คร
1: ับ ครับเทอมหน้าใช่ไหมครับ
0: ปีหน้าเลย
2: ใช่ครับ
1: ครับได้ครับมีอะไรส่งข่าวไหมครับมาที่กรุงเทพ
2: ครับ
1: ไม่เป็นไรครับวางไป
0: วางไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับ
0: นะไม่ได้ขอเพลงด้วยแต่ก็ดีนะคะที่ยังคิดถึงกันค่ะ
1: คร
0: ับ เด็กๆขาเอาไหนๆก็มีโทรศัพท์มาแล้วก็ฟังเด็กๆโทรมาก็แล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: เราทวนคำถามอีกทีก็ได้ค่ะ
1: ครับก็คือเด็กๆมีวิชานึงทำคะแนนได้ดีมาตลอดเลยแต่พอมาถึงเทอมนี้ทำคะแนนไม่ดีเหมือนเดิมเด็กๆจะทำยังไงดีครับจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะ
1: ครับ
0: หรือจะโทรก็ได้ค่ะ
1: ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: มีไหมคะทำยังไงดีคะแนนออกมาแล้วมันไม่ดีอ่ะแล้วจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไงดีอะคะ
1: ครับเนาะ
0: คิดดูก่อนก็ได้นะคะฟังเพลงกันก่อนนะคะสูตรคูณแม่8ค่ะเด็กๆมาท่องสูตรคูณด้วยกันนะคะสูตรคูณแม่8นะคะเพลงเด็กพี่นุ่นน้องภูมิคิดมีสองค่ะเพลงนี้น้องปันฉายา67ขอมาเช่นค่ะ

0: ทำอะไรหลายรอบแหละ2รอบยังไม่ได้แล้วค่ะนะคะ
1: ครับ
0: หมดแล้วค่ะเพลงตามคำขออ๋อจะมีอีก1เพลง
1: นี่1เพลงนะครับ
0: เพลงของใครคะ
1: ของน้องปริมกระต่ายนะคร
0: ับ น้องปริมฉายากระต่ายบอกเพลงนี้พี่แมวร้องค่ะ
1: น่าจะเข้ากับคำถามวันนี้เลยนะเกี่ยวกับเนี่ยแหละจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรเนาะ
0: ค่ะ

0: 好，จบแล้วเพลงชื่อว่า
1: แม่จิ้งจก
0: แม่จิ้งจกค่ะนะคะ
1: ครับ
0: ทำเสียงเหมือนแม่เราเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยตอนเราดูอ่
0: าค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ เด็กๆขาหมดแล้วค่ะเพลงตามคำขอตอนนี้สบายๆแล้วรอให้เด็กๆโทรศัพท์มาตอบคำถามกันค่ะ
1: ใช่เลยคำถามเราก็คือเด็กๆเคยทำคะแนนวิชานี้ได้ดีมากเลยนะแต่ว่าพอมาถึงเทอมนี้เกิดทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมเด็กๆจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับเนาะตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะมีไหมคะ
1: ยังไม่มี
0: หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ line at jula radio นะคะ line at jula radio เรามีเวลาอีก2นาทีสบายๆจะกลิ้งมาได้เลยนะคะเร็วหน่อยนะคะหาคะแนนทำได้ดีแต่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วเทอมเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะนะคะมีลุงโตตอบมาแล้วคะโตคะแนนไม่ดีเหรอคะลุงโตตอบจริงๆนะ
1: ตอบจริงด้วยเหร
0: อตอบมาแล้วเดี๋ยวพ่อฟันจะอ่านคำตอบให้ฟังเด็กๆตอบมาได้เลยนะคะว่าทำยังไงดีคะแนนเทอมนี้มันไม่ดีจะกล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเราจะบอกว่ายังไงคะนะคะ022183975-7นะหรือจะพิมพ์นัดมาได้ที่ line at jula radio นะคะถ้ายังไม่มีใครตอบก็ฝันให้ฟังเพลงต่อเลยนะคะมีเพลงอยู่เพลงเดียวหยอดกระปุกค่ะ
1: ใช่เลย
0: เพลงทำไมถึงต้องหยอดกระปุกกันบ่อยๆนะ
1: โอ้เราควรจะหยอดบ่อยๆนะหยอดทุกวันเลยนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเด็กๆครับ
0: สิ้นปีจะมาดูกันนะคะสิ้นปีไม่สิ้นปีนะคะ
1: ครับ
0: สิ้นปีค่ะมาดูซิว่าได้เท่าไหร่กันนะคะหยอดกระปุกค่ะอารมณ์เจ้ยแจ้วค่ะ

0: ุกค่ะตอนนี้17:50ถึงเวลาอะไรดีคะ
1: ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบของเด็กๆนะคร
0: ับ ใช่เลยจะทวนคำถามกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: คำถามเราก็คือเด็กๆเคยทำคะแนนวิชานี้ได้ดีมากเลยพอมาถึงเทอมนี้เกิดทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมเด็กๆก็จะมีวิธีแก้ไขยังไงดีครับจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงดีครับ
0: พี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวจะบอกว่าเทอมนี้โจทย์คณิตศาสตร์ยากแล้วก็ซับซ้อนมากครับ
1: ครับ
0: บางเรื่องเพิ่งจะเรียนยังไม่เข้าใจแล้วก็จะปรับปรุงโดยคงต้องทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดพอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าจะบอกแม่ว่าหนูได้คะแนนน้อยมากเพราะหนูไม่ได้ส่งงานค่ะครั้งหน้าหนูจะทำงานให้เสร็จและส่งครูจะได้เกรด4ก็ต้องขยันเรียนค่ะทำงานที่ครูสั่งไว้ไม่ค้างค่ะพี่บีมฉายารักษาสัตว์ก็ตอบว่าปีหน้าครับผมจะทำคะแนนได้ดีกว่านี้
1: คร
0: ับ ส่วนลุงโตนะคะคนโตๆชอบวาดการ์ตูนยังต้องเรียนอยู่เหรอคะลุงโตโตจะตอบว่าผมสอบตกครับบอกไปตรงๆครับแล้วก็ถือใบคะแนน F ก็คือตกอะค่ะไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังนะคะซึ่งก็บอกไปตรงๆเลยไม่ได้โกหกอะไรนะคะแล้วพี่แมวล่ะคะ
1: ก็ต้องบอกไปตรงๆนะครับเนาะแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคะแนนไม่ดีเหมือนเดิมเนาะ
0: ใช่บอกตรงๆค่ะนะคะยอมรับความจริงดีกว่าไปโกหกมาเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จับได้ทีหลังก็ไม่ดีนะคะคือบอกตรงๆดีที่สุดค่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันดีในครั้งหน้านะคะอันนี้รางวัลเด็กๆค
1: ่
0: ะมีเวลาอีก1 นาทีกว่าๆ

0: มาติกมาทีหลังนกกินก่อนนะนะ
1: 17:53 พี่แมวมีอะไรเชิญค่ะ
0: ก็เด็กๆเป็นยังไงครับช่วงนี้บางคนก็บอกว่าอีกไม่นานก็จะต้องสอบปลายภาคกันแล้วเนาะเตรียมตัวกันให้ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ส่วนจับฉายของ
0: คุณยาย
1: ลุนศรีเนี่ยเสร็จยังคะหอมฉุยมาถึงตรงนี
0: ้
1: และประพันธ์เดาทายได้ถูกนะคะบางคนเยี่ยมมาเลยโอ้โหส่งมา2หม้อเลยนะคะดีมากเลยขอบคุณนะคะคุณยายขาฟังอยู่แต่ก็ไม่ต้องส่งเสียงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะนานๆสวัสดีกันทีขอบคุณนะคะเด็กๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะเด็กๆนะคะวันนี้วันจันทร์ก็คงยังแบบยังแบบไงอ่ะอีกตั้ง 4-5 วันนะเด็กๆค
0: ่
1: ะนะคะวันนี้วันจันทร์ก็คงจะยังไงอ่ะวันจันทร์อ่ะมันก็แบบไม่อยากให้มันถึงวันจันทร์
0: เหนื่อยอยู่เนาะเด็กๆ
1: ใช่นะคะเด็กๆค่ะฟังแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสของเรายังอยู่นะอีกตั้ง4วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา XL กับโรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยในงานนั้นศาสตราจารย์ดร.พลกฤตแสงวณิชคณบดีวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีและนายณัฐกฤตทิวไผ่งามผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนทั้งสองแห่งในเครือทิวไผ่งามร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและจัดการศึกษารูปแบบนอนดีกรีและไมโครcredentials ภายใต้ระบบจุฬาเครดิตแบงค์รวมถึงหลักสูตร reskill upskill และหลักสูตรสหวิทยาการตลอดจนการร่วมพัฒนาสื่อรูปแบบการเรียนรู้และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจุฬา XL จะได้ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ Learning Portfolio เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงเรียนทิวไผ่งามและโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทยก็จะร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงานด้าน Learning ID และ Lifelong Credit Bank เพื่อสนับสนุนการสะสมผลการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกหนึ่งแนวทางของความร่วมมือก็คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นครับและมาต่อกันที่กิจกรรมของนิสิตเก่าจุฬาที่ได้ผนึกกำลังกันสร้างป่าต้นน้ำน่านผ่านโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าด้วยต้นมะริดซึ่งมีการตั้งเป้าที่จะปลูกต้นมะริดให้ได้1ล้านต้นภายใน5ปีครับโดยนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬารุ่น CU17 นำโดยคุณปราศาสตร์วีรกุลพร้อมด้วยบรรดาเพื่อนพี่และน้องชาวจุฬาได้สานต่อปณิธานในการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าด้วยต้นมะริดควบคู่กับการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือส่งเสริมจิตอาสา
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จ
2: ย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
3: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
4: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
5: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
4: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
5: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
4: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
5: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
6: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
8: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 49นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่พิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแล เพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมี

0: นบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
3: มาแล้วค่ะกับรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะถ้าฟังรายการนี้รับรองนะคะและยิ่งถ้าเกิดต้องฟังแล้วเอาความรู้เอาความคิดเอามุมมองไปใช้ด้วยสุขภาพดีๆแน่นอนค่ะเหมือนกับเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจนะคะผัวเลิกเหล้าเพราะน้ำปั่นฝีมือเมียหรือถ้าเกิดว่าจะให้วิชาการมานิดนึงสามีเลิกเหล้าเพราะน้ำปั่นฝีมือสีภรรยาอารมณ์ประมาณนี้นะคะคือจะอารมณ์ไหนยังไงก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเนาะที่มีคนติดเหล้าซึ่งก็คือสามีแน่นอนค่ะการเลิกเหล้าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหลายคนเนี่ยค่ะพยายามหลายครั้งแต่บางทีก็อาจจะกลับไปดื่มเหมือนเดิมหรือบางคนก็อาจจะไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแล้วก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลิก

0: ในขณะที่ภรรยาเนาะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภรรยาที่ก็จะทุกข์เครียดกับการดื่มของสามีบางบ้านก็แน่นอนค่ะหมดเงินไปกับค่าเหล้าเสียสุขภาพเสียความสุขในครอบครัวนะคะคือมันจริงๆมันเสียหลายอย่างเลยวันนี้ค่ะพี่หมีไม่ได้มาแค่ข้อมูลเท่านั้นข้อมูลเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้อยู่เนาะแต่วันนี้เรามีเรื่องจริงจากครอบครัวหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องราวของภรรยาที่ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสามีก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเช่นกันค่ะทั้งสองคนนี่แบบร่วมแรงแข็งขันนะคะในการที่จะออกไปจากเหล้าคือจากวันที่สามีเนี่ยเครียดจากการทำงานแล้วก็หันไปพึ่งเหล้ามาสู่วันที่สามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จโดยมีตัวช่วยที่หลายคนนึกไม่ถึงค่ะมันคือน้ำปั่นไม่ใช่น้ำปั่นอะไรนะน้ำปั่นผักผลไม้นี่ละค่ะจากฝีมือภรรยานะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณน้องค่ะผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าของชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสส.ค่ะจะมาเล่าเรื่องแบ่งปันประสบการณ์เผื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอื่นๆที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณน้องแล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงสามีด้วยนะคะที่ให้เกียรติสำหรับรายการสุขภาพดีๆมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกว่าการต่อสู้ครั้งสำคัญของคุณน้องแล้วก็สามีด้วยนะคะพี่หมีก็เลยอยากจะชวนคุณน้องคุยให้คุณน้องเล่าสักหน่อยว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะคุณน้องสามีที่ว่าดื่มเหล้าหนักๆเนี่ยนะคะหนักขนาดไหนเพราะอะไรแล้วก็ตอนนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะความสุขความเป็นอยู่หรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆเรื่องเนาะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอาจจะหลายคำถามนิดนึงนะคะเชิญคุณน้องค่ะพี่มีอยากรู้มากเลย
1: ได้ค่ะก็คือเริ่มแรกก่อนนะคะก่อนที่ว่าจะได้เป็นสามีภรรยากันนะคะตอนนั้นคือเป็นแฟนกันแล้วก็คบกันเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวแฟนเนี่ยดื่มเหล้าเยอะมากค่ะที่เหมือนกับว่าพอเลิกงานใช่ไหมคะก็ดื่มทุกวันส่วนมากจะเป็นเบียร์ค่ะดื่มทีนึงลังสองลังอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอน้ารู้ว่าน้องกับแฟนเนี่ยค่ะคบกันก็เลยบอกน้องว่าไม่สมควรที่จะไปคบกับผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้จะทำให้เราไม่มีอนาคตถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าอยู่กันไปเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ดีขึ้นค่ะแล้วก็น้าเนี่ยก็โทรไปหาแฟนของน้องแล้วแฟนของน้องก็รับปากว่าจะเลิกกันแต่เราก็ไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วแฟนก็พยายามที่จะเลิกค่ะเลิกเล่าเนี่ยค่ะจะเลิกพยายามเลิกก็เลิกไม่ได้จนมาถึงที่ว่าเราได้แต่งงานกันค่ะก็เหมือนกับว่าเขาทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นบ้านได้แต่งงานกันแล้วก็หลังจากแต่งงานเนี่ยก็อยู่คนละที
0: ่อยู่คนละ
1: ได้ค่ะอยู่คนละที่กันคือแฟนไปทำงานต่างจังหวัดขับรถตัวค่ะต่างจังหวัดส่วนน้องอยู่ในตัวสุราษฎร์นะแล้วเหมือนกับว่าด้วยระยะที่ห่างไกลก็ทำให้เกิดแฟนเกิดความเครียดว่าต่างคนต่างอยู่และต่างคนจะมีคนใหม่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะจะแต่งงานกันแล้วมันก็จะมีเรื่องพวกแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เครียดค่
0: ะ
1: เครียดแล้วก็เหมือนกับว่าไงไปเข้าสังคมเพื่อนที่ว่าขับรถตัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยขนมผสมน้ำยากินเยอะขึ้นดื่มเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะดื่มเยอะขึ้นค่ะแล้วน้องก็มีความกังวลว่าถ้าเดี๋ยวเขาขับรถไปด้วยแล้วก็ดื่มด้วยเนี่ยมันก็จะมี
0: การ
1: อันตราย
0: เพรา
1: ะเราเห็นข่าวตลอดเวลา
0: ค่ะคุณน้องค่ะพี่หมีอยากรู้ว่าตอนที่คบกันใหม่ๆเนี่ยที่บอกว่าดื่มครั้งหนึ่งเบียร์นี่เป็นลังเลยเหรอคะหมายถึงต่อหนึ่งครั้ง
1: เยอะมากค่ะดื่ม
0: ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเข้ากับสังคมเพื่อนที่ว่าทำงานด้วยกันนะคะ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยคุณน้องกับสามีมีลูกด้วยกันไหมคะ
1: มีค่ะมีลูกหนึ่งคนค่ะ
0: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: ตอนนี้ลูกอายุ5ขวบค่ะพี
0: ่อ๋อค่ะหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่ประสบปัญหาในเรื่องของความรักมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยในการที่จะ เลือกผู้ชายคนนี้พี่มีใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะคนก็จะมองแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ในที่สุดทั้งคุณน้องและสามีเนี่ยก็รักกันคือไม่เลิกเล่าแต่ว่าเราไม่สามารถจะเลิกรักกันได้โอเคเราก็มาอยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมเออแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยกันทีนี้พอมาถึงตอนนี้ปัญหาก็คือ1เล่าและ2ก็คืออาชีพซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับเล่าถ้ากินเล่าเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยและไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คืออยู่กันคนละที่คนละทางพี่หมีถามนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีลูกหนึ่งคนนอกเหนือจากความเป็นห่วงของคุณน้องซึ่งคุณน้องก็เป็นห่วงมาตั้งแต่ตอนแรกๆกันเนาะยังในเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้เลิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะปัญหาที่มันถาโถมาเนี่ยค่ะ
1: ก็คือปัญหาใช่ไหมคะความที่ไม่โลกก็คือความที่ไม่ได้เลิกเล่านะคะก็คือ1เงินไม่พอใช้เหมือนกับว่าพอเงินเดือนออกไปอย่างเงี้ยค่ะไม่พอใช้เพราะว่าตัวแฟนทำงานคนเดียวน้องเนี่ยต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่ามันแบบเงินอ่ะมันเนี่ยเหมือนกับว่าได้มาก็จ่ายได้มาก็จ่ายค่ะพี่แล้วบางทีเราก็เป็นหนี้เขาด้วยค่ะ
0: โอ้โหมันเหมือนกับมันก็โดมิโน่นะกระทบไปถึงตรงนั้นตรงนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นภรรยาเนาะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆมากมายจนกระทั่งได้มาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันเจอกับความเป็นจริงตอนนั้นคุณน้องเนี่ยมีปัญหาแบบความกดดันอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นเรื่องของคำพูดการดูแลหรือรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องเงินทองมันก็ชักไม่โอเคแล้วมีการได้พูดได้คุยกับสามียังไงบ้างคะ
1: ก็คือเพราะว่าเหมือนกับว่าเรื่องเงินทองใช่ไหมคะก็เราต้องคิดไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดลูกเราเรียนอย่างเงี้ยแล้วเรายังอยู่แบบนี้เงินเราไม่มีแบบเนี้ยแล้วชีวิตลูกจะอยู่ยังไงแล้วเราก็พูดกันว่าเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะเหมือนกับว่าการดื่มเหล้าเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้ดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้จริงก็คือแบบว่าให้ลดลงได้ไหมจากที่ว่าเคยดื่มทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่านานๆทีดื่มได้ไหมเพื่อที่ว่าจะเซฟเงินของเราเพราะว่าเหมือนกับว่าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยล่องหมดไปพออะไรถ้าเกิดว่าเหมือนกับตอนนี้ก็คือแบบตอนนั้นคือไม่รู้ว่าเงินหมดไปพออะไรพี่ลูกหมดไปพอเหล้าหรือว่าหมดไปเพราะว่าค่าของลูกเหมือนจะค่าเป็นเพิ่มค่าอะไรเพราะตอนนั้นคือลูกยังเล็กอยู่อะค่ะพี
0: ่อ๋อค่ะแหมมันก็น่าจะเป็นปัญหาที่เครียดอยู่เหมือนกันเนาะในช่วงนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้องบอกว่าถ้างั้นก็อีกวิธีนึงก็คือเธอทำงานฉันทำงานแล้วก็ลูกก็คือให้คนที่บ้านเลี้ยง
0: ค่ะหมายถึงมีการปรับพูดคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแล้วตอนนั้นสรุปว่าปัญหาเป็นยังไงคะสามีเห็นด้วยไหมว่าเดี๋ยวเธอทำงานด้วยฉันทำงานด้วยอะไรประมาณเนี้ยหรือยังไงคะ
1: ก็คือสามีก็บอกลูกยังเล็กอยู่อยากจะให้เราเลี้ยงเองเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นมาหลายรูปแบบแล้วว่าเหมือนกับพ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ลูกโตไปแต่มันจะก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกไม่มีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เราอะเลี้ยงแต่เขาบอกว่าเขาว่าสัญญาว่าจะพยายามเลิกให้ได้แต่ก็ไม่ได้ค่ะพี่
0: ค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมสามีนะว่าสามีเขาเป็นคนที่ก็มองไกลในเรื่องอนาคตของลูกเห็นตัวอย่างเด็กๆที่ไม่ได้เลี้ยงเองว่าจริงๆพ่อแม่เลี้ยงเองมันก็น่าจะดีกว่าแต่ปัญหาก็คือเรื่องของเหล้าพี่มีถามนิดนึงนะคะว่าสามีเนี่ยดื่มมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วสุขภาพของสามีอ่ะคุณน้องเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านั้นแบบเรารู้สึกเป็นห่วงเขาไหมกับสุขภาพในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะ
1: เป็นห่วงค่ะก็คือแบบเนี้ยเอาง่ายคือน้องเป็นคนที่ว่าเสพข่าวค่ะพี่แบบข่าวเนี้ยจากเกิดจากการที่ว่าดื่มเหล้าหนาแล้วก็ไปชนรถเหมือนกับรถล้มเสียชีวิตหรือว่าบางคนแบบดื่มจนเป็นอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
0: ่ค ค่ะ
1: แล้วน้องคิดว่าลูกเรายังเล็กอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
0: แล้วตรงนี้เคยได้คุยกับสามีตรงๆไหมคะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือ1เรื่องของสุขภาพและ2เรื่องของการทำงานที่จะมีผลต่อชีวิตนั่นก็คืออุบัติเหตุเพราะทำเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถ
1: อ๋อคุยค่ะคุยกันตลอดค่ะพี่คุยกันมาตลอดเลยค่ะเรื่องนี้แล้วแต่เขาก็พูดว่าเขารู้เพราะเขาขับรถมาเยอะแล้วเขารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะเหมือนกับเขาเองก็พยายามอยู
1: ่ใช่ค่ะแล้วหนูว่ารู้คำว่ารู้ทุกคนมีประสบการณ์ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ถึงเราไม่ประมาทบางทีเพื่อนเขาอาจจะนั่งก็ได้ค่ะ
0: ค่ะพี่หมีมองว่าตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็มีความเป็นห่วงสามีก็รู้ประเด็นเขาก็พยายามในส่วนของเขาแต่จุดไหนคะที่ทำให้คุณน้องรู้สึกว่าอ้อยไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมาหาทางแก้ไขอย่างจริงจังจุดไหนคะ
1: ก็คือตอนนั้นลูกปันได้ประมาณ2ขวบใช่มั้ยคะพี่ลูกได้ประมาณ2ขวบแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเวลาพ่อเขามาบ้านทีเนี่ยลูกเหมือนกับลูกดีใจใช่มั้ยคะแต่ว่าเหมือนกับพ่อกลับไปทำงานแบบเนี้ยลูกจะแบบไม่แฮปปี้อะค่ะมันก็เกิดอาการไม่แฮปปี้ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะเกิดอาการแบบไม่แฮปปี้แบบเหมือนแต่ว่าตอนที่พ่อมาแบบเขาแบบมีความสุขอยู่แบบนี้ที่ได้อยู่เป็นครอบครัวนะคะความรู้สึกว่ามีความสุขล่าเริงแต่พอพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเวลาพ่อเขากลับทำงานก็เหมือนกับว่าการเป็นคนที่ว่าเงียบๆค่ะเด็กไม่ล่าเริงเลยค่ะ
0: โอ้ค่ะอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนนั่นก็คือสุขภาพไม่ใช่สุขภาพสิจิตใจของลูกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีผลต่อแม่ต่อภรรยาโดยตรงแล้วไอเดียที่เอาน้ำปั่นผักผลไม้มาให้สามีดื่มแทนเหล้าเนี่ยตรงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะ
1: อ๋อมีค่ะก็คืออย่างนี้มันมีน้าค่ะน้าที่ว่าสนิทกันนะคะเขามาชวนน้องเข้าโครงการของเขาค่ะเป็นโครงการชุมชนเปลี่ยนสุขอะค่ะพี่
0: ชุมชนเปลี่ยนสุขเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมันชื่อว่าชุมชนเปลี่ยนสุขอะค่ะแล้วทีเนี้ยน้องก็เหมือนกับว่าอยากจะอะไรเงี้ยมีความคิดค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะมาเข้ากับชุมชนของเราแบบเนี้ยกับกลุ่มของเราแบบนี้ค่ะกับโครงการของเราเนี่ยเราต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวของเราก่อนเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ตอบมาได้ว่าเนี่ยแล้วแฟนคุณก็ยังดื่มเหล้าอยู่เลยแฟนคุณยังดื่มสูบบุหรี่อยู่เลยอะไรเงี้ยมันจะเชื่อได้เลยจะเชื่อถือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ชุมชนเปลี่ยนสุขนี้คือจุดสำคัญคือการเปลี่ยนโดยการเลิกเหล้าบุหรี
1: ่
0: ประมาณนี้หรือเปล่า
1: คะใช่ค่ะแล้วน้องก็ชวนแฟนน้องเนี่ยเข้ามากับโครงการนี้ค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วสามีน้องว่าไงคะในช่วงแรกๆ
1: ตอนแรกค่ะเขาไม่เข้าค่ะแล้วน้องบอกว่าเธอต้องช่วยฉันนะเพราะว่าฉันเป็นแกนนำของโครงการนี้นะแล้วเธออยากให้ชาวบ้านว่าฉันหรอว่าแฟนยังดื่มเหล้าอยู่เลยแล้วเธอแล้วเขาจะมองฉันยังไงเขาจะเชื่อถือฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ถ้าพี่หมีเป็นสามีของคุณน้องนะพี่หมีก็คงกดดันเหมือนกันนะในฐานะที่สมมติว่าถ้าเราเป็นคนกำลังดื่มอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามีก็ต้องยอมใช่ไหม
1: มันก็คือแบบเกลี้ยกล่อมค่ะวันสองวันแล้วเขาก็ยอมค่ะพี
0: ่อ๋อค่ะแล้วโอเคอันนี้มันเป็นในเรื่องของการจุดประกายความคิดเนาะและในเรื่องของกระบวนการไอเดียในการที่จะเอาความคิดเนี้ยเอามาทำเป็นวิธีการให้สามีอ่ะเลิกเล่าได้แล้วก็มาสู่ไอเนี่ยน้ำปั่นผักผลไม้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็คือพอเข้าโครงการปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยคือเขาอ่ะให้แกนนำมาค่ะพี่ให้แกนนำมาค่ะไปแบบไปเรียนรู้อะค่ะการเรียนรู้ว่าตัวไหนบ้างที่ว่าเลิกเล่าได้ตัวไหนบ้างที่เลิกบุหรี่ได้ค่ะมันก็มีหลายอย่างค่ะที่เขาให้ทำค่ะพี่เหมือนกับจิงเจอร์บาร์กน้ำขิงคัมมินแล้วก็น้ำผักผลไม้ค่ะน้ำผักผลไม้ห้าสีอะค่ะแต่ว่าตัวที่ว่าเป็นชีที่สุดใช่ไหมคะวันนั้นหลังจากที่ว่าน้องค่ะไปอบรมมาน้องก็เอามาทำเนี่ยค่ะทำให้แฟนกินดูเพราะน้องบอกว่ามันรสชาติมันได้ค่ะพี่มัน
0: คือ
1: น้ำผักห้าสีอันนี้ค่ะน้องจะบอกนะว่าส่วนประกอบของอะไรก็จะมีตำลึงแบบผักบ้านๆค่ะตำลึงกล้วยน้ำว้าแครอทดอกอัญชันแล้วก็แตงโมค่ะ
0: โอ้ที่มันน่าจะอร่อยเหมือนกันนะนี่
1: พี่แต่ว่าสีมันก็คือแบบ เคียวปีเหมือนกับน้ำซีฟู้ดอะค่ะแล้วเขาเคยเห็นเขาบอกอ๋อทำน้ำซีฟู้ดหรอหนูไม่ใช่ค่ะมันเป็นน้ำผักห้าสีแต่ว่าสรรพคุณของมันดีมากค่ะพี
0: ่อ๋อค่ะ
1: แล้วจากน้องก็ตักมาแล้วน้องก็เหมือนกับว่าอยากจะไอ้นั่นนะคะอยากจะรู้ว่าฝีมือเราทำได้หรือไม่ได้เนี้ยหนูก็ทำให้แบบคนที่บ้านกินแล้วก็ให้แฟนให้ซื
0: ้อค่ะ
1: ยาเนี่ยถือไปแฟนหนึ่งแก้ว
0: ค่ะแก้วแรกเป็นยังไงบ้างคะ
1: แก้วแรกปฏิกิริยานะคะพี่ไม่ค่ะไม่อยากชิมไม่อยากอะไรไม่เอาแบบสีดูสีก่อนอะไรเงี้ยหนูไม่น่ากินอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะพูดแบบนี้แล้วหนูไม่น่ากินจะกินได้กินแล้วจะท้องเสียไหมอะไรอย่างนี้เลยค่ะพี
0: ่ค่ะแล้วคุณน้องทำไงคะเขาไม่เอาอ่ะ
1: แล้วน้องก็พูดว่า
0: ไม่น่ากิน
1: เธอลองกินก่อนนะถึงสีมันไม่ได้แต่รสชาติมันโออยู่นะเพราะฉันกินมาหลายแก้วแล้วฉันชิมมาหลายแก้วแล้วฉันก็เอาไปเนี่ยคนที่บ้านชิมด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชิมแล้วน้องก็ตั้งไว้บนโต๊ะน้องตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็น้องก็ทำแบบว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ลองชิมดูแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรนะแล้วน้องถามว่าน้ำไปไหนแล้วแก้วนี้เขาบอกเขาชิมแล้วแล้วน้องถามว่าอร่อยไหมเขาก็บอกนั้นนั้นเลยค่ะนั้นนั้น
0: นั้นนั้นแต่กินหมด
1: นั้นนั้นนั้นนั้นเลยแต่น้องก็ไม่คิดอะไรแล้วก็พอวันสองวันน้องก็ปั่นอีกแต่น้องปั่นใส่แก้วไว้ประมาณ30 แก้วแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแล้วทีเนี้ยน้องเนี่ยก็ให้หลานนะคะมาเอาว่าเอาไปให้พ่อเขาลองทานดูว่าทานได้ไหมน้ำปั่นนะ5 สีของน้องเนี่ยแล้วทีเนี้ยหลานมาหลานก็หาในตู้เย็นมันไม่มีอ่ะมันนะน้องก็เดินไปบอกมันไม่มีนะไม่มีแล้วน้องก็บอกเดี๋ยวน้องไปหาเองแล้วน้องก็เดินมาใช่ไหมคะแล้วน้องก็เปิดตู้เย็นปุ๊บไ
0: ม่มีค่ะ
1: น้องก็เดินออกไปถามแฟนว่าเธอน้ำปั่นนะน้ำปั่นผัก50ไปไหนหมดแล้วเขาบอกเขากินหมดแล้วค่
0: ะ
1: 3-4 แก้วค่ะเขาบอกเขากินหมดแล้ว
0: แต่ก็เยอะอยู่นะเออ3-4 แก้ว
1: ใช่ค่ะแก้วมันก็ไม่ใหญ่เกิน
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็บอกเขากินหมดแล้วแล้วน้องถามว่าเรื่องไหนบอกว่ารสชาติไม่อร่อยอย่างนี้อย่างนี้หนูก็พูดไปแค่ค่ะหนูก็เซลเข้าไปเขาก็บอกก็นั่นไงก็แบบมันช่วยได้แต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่ายาอะค่ะเนี้ยมันก็ช่วยได้ค่ะพี
0: ่อ๋อค่ะเอ๊ะตอนนั้นนี่หมายถึงว่าสามีเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาตัดสินใจเลิกเล่าแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็คือตัดสินใจเลิกเล่าก่อนแล้วก็มีไอ้น้ำปั่นผักผลไม้เนี่ยมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบไม่รู้สึกทรมานประมาณนี้
1: ใช่ค่ะก็คือแบบว่าก่อนหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าลูกอะพอลูกโตใช่ไหมคะนะลูกสี่ตกปลาลูกโตใช่ไหมพ่อก็เหมือนกับว่าเนี่ยพ่อทำงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่ามันมีอยู่เดือนหนึ่งที่ว่าเขาส่งเนี่ยให้เป็นอยู่ต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยพอไปต่างจังหวัดเขาก็ดื่มที่
0: ค่ะ
1: มาไปเจอเพื่อนเขาก็ดื่มแล้วลูกเนี่ยโทรไปแล้วลูกถามว่าพ่อทำอะไรเขาก็บอกว่าเออแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูกับลูกแล้วลูกก็คุยกับแต่ว่าแม่ทำไมพ่อไม่รักเราแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเวลาน้องโทรไปพ่อถึงจะบอกแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนตลอดแล้วหลังจากนั้นน้องก็เหมือนกับว่าโทรไปหาแฟนว่าเธอรู้ไหมว่าลูกพูดว่าไงพ่อไม่รักน้องแล้วหรอพ่อไม่อยากอยู่กับน้องแล้วหรออย่างเงี้ยแฟนเลยตัดสินใจที่จะขอเขากลับมาอยู่ที่สุราษฎร์ค่ะ
0: โอ้ค่ะแม่มัน
1: ใช่ค่ะกลับมาอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วหนูถามว่าก่อนหน้านี้ที่ไปอยู่ที่นวลเธอยังดื่มอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกใช่ถ้าเกิดไม่ดื่มแล้วเพื่อนเขาก็ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะมันก็เหมือนกับมีหลายปัญหาที่มันพัวพันเชื่อมโยงกันเนาะแต่ทีนี้หลังจากที่มาเจอกับน้ำปั่นผักผลไม้เนี่ยมันคือมันช่วยทำให้เขาเนี่ยเลิกเล่าได้ในระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่คะที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบเขาเลิกเล่าได้แบบไม่ทรมานมากอะ
1: ก็ประมาณเดือนกว่าๆค่ะพี่
0: ค่ะก็เดือนกว่าๆก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะเนี่ยโอ้โหจะเรียกว่าหักดิบได้ไหมคะหักดิบดื่มเหล้าแล้วก็มาดื่มน้ำปั่นแทนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ันอย่างนี้ด้วยค่ะพี่ก็คือในโครงการของเขาอะค่ะเขาไว้ทำนี่ด้วยค่ะวงล้อ8 มิติอะค่ะมันก็ด้านการเงินด้านจิตใจด้านอาการงานด้านสิ่งแวดล้อมก็คือมีจิตมีทั้งหมด8 ด้านนะคะพี
0: ่
1: แล้วเขาไว้ทำแล้วทีเนี้ยน้องก็ลองเอามาให้แฟนเนี่ยทำคือให้แฟนเทสอะค่ะว่าการงานของคุณอยู่ในระดับไหนการงานการเงินของคุณอยู่ระดับไหนด้านสุขภาพจิตของคุณอยู่ด้านไหนสุขภาพกายของคุณอยู่แบบไหนอะค่ะแล้วพอเขาทำออกมาปุ๊บใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอเขาทำออกมาปุ๊บแล้วอย่างเนี้ยการเงินของเขาอ่ะไม่ดี แล้วหนูถามว่าการเงินของคุณที่ไม่ดีเนี่ยเกิดจากอะไรเขาก็บอก1เป็นเพราะว่าดื่มเหล้า2เป็นเพราะค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็บอกเลยว่าถ้างั้นคุณเขียนมาว่าเงินเดือนของคุณอ่ะเดือนนึงเท่าไหร่เธอคุณกินเหล้าอ่ะวันนึงละเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวฉันจะคิดให้ประมวลให้ว่าทำไมถึงไม่พอเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะคุณน้องค่ะอันนี้พี่เข้าใจแล้วล่ะว่าโอเคมันก็มีผลกระทบหลายอย่างเนาะแต่ทีนี้หลังจากที่เขาตัดสินใจเลิกเหล้าแล้วก็มากินน้ำปั่นฝีมือของคุณน้องเนาะซึ่งเขาก็คงรู้สึกว่าอุ้ยสดชื่นดีเหมือนกันแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้ครอบครัวเป็นยังไงสามีเป็นยังไงคะ
1: ตอนนี้ครอบครัวดีขึ้นค่ะแล้วก็แฮปปี้ค่ะครอบครัวที่ก็คือแบบมีอยู่กันแบบมีความสุขค่ะพี่แล้วเหมือนกับว่าเงินตอนนี้ก็ดีขึ้นอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินที่ว่าจากการกินเหล้าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเอาอะไม่กินตรงนั้นใช่ไหมคะเงินเนี้ยค่ะเราอะค่ะสามารถมาเปิดร้านได้ตอนนี้คือลูกอะพูดว่าลูกอยากมีร้านน้ำของตัวเองน้องก็เลยเอาเนี่ยน้ำพันน้ำปั่นปักผ้าสีนะคะมาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะแล้วก็เอาตังเนี่ยตังที่ว่าแฟนกินเหล้าเนี่ยหนูว่าตังที่ว่าแฟนกินเหล้าเนี่ยคุณเอามาอย่ากระปุกนะเพื่อจะสร้างร้านให้ลูก
0: ค่ะตอนนี้ก็คือว่าเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่
1: ใช่ค่ะแล้วก็แถมได้สร้างฝันของลูกด้วยก็คือการมีร้านน้ำเป็นของตัวเองค่ะ
0: โอเคค่ะโอ้ฟังแล้วชื่นใจมากเลยทีนี้คำถามสุดท้ายคุณน้องค่ะขอสั้นๆเลยนะคิดว่าหลายคนคงอยากฟังไอ้น้ำปั่น5สีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง5สีนะคะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะเอาไปปั่นให้สามีให้ภรรยาบ้าง
1: ได้ค่ะ1มีตำลึงค่ะตำลึงนะคะก็ใส่ประมาณ1แก้วค่ะตำลึง1แก้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็2แครอทครึ่งแก้ว3แตงโม1แก้วแล้วก็4ดอกอัญชันเนี่ยประมาณ 3-4 ดอกค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กล้วยน้ำว้า1ลูกค่ะ
0: กล้วยน้ำว้า1ลูกค่ะส่วนการ
1: น้ำเปล่า1แก้วน้ำแข็ง1แก้ว
0: น้ำเปล่า1แก้วน้ำแข็ง1แก้วปรุงรสนี่ยังไงคะ
1: คะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งเหรอคะ
1: ค่ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือสีชมพูค่ะพี่นิดเดียวพอหรือว่าเกลือธรรมดาก็ได้ค่ะปลายช้อนค่ะ
0: ค่ะแค่นี้เองเนาะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้รสชาติเปรี้ยวก็เติมพวกมะนาวไปแต่ว่ามะนาวบางคนก็ไม่มีน้ำบางคนก็มีน้ำน้องไม่สามารถกะได้ว่าต้องใส่มะนาวสักครึ่งซีกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมะนาวลูกใหญ่อะค่ะใส่ประมาณครึ่งซีกได้ค่ะมันจะไม่ได้กลุ่มของรสชาติมะนาวค่ะชูรสชาติมะนาวแบบมันออกเปรี้ยวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้มีสีสันสวยๆนะคะใส่พวกมันเมอร์รี่สตรอเบอรี่ผลไม้ต่างๆค่ะวิตที่เป็นวิตามินซีอะค่ะช่วยได้ค่ะ
0: ตามอัธยาศัยได้เลยเนาะแต่ว่าหลักๆก็คืออย่างที่คุณน้อง
1: จะบอกว่าน้ำเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่เลิกเหล้าหรือว่าเลิกบุหรี่นะคะคนที่เป็นโรคอินซีดีก็สามารถทานได้ค่ะแต่น้องไม่แนะนำให้คนที่เป็นโรคไตอะค่ะไม่สามารถทานได้แต่ว่าคนที่เป็นตับอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่ามันจะไปช่วยล้างสารพิษในตับเราค่ะ
0: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าของชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งสูตรนะคะให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้องมากนะคะ
1: ว
0: ้
1: าขอบคุณค่ะแล้วยังไงก็คือน้องต้องขอบคุณนี่ด้วยค่ะโครงการดีๆจากสสนะคะแล้วก็โครงการชุมชนเปลี่ยนสุขค่ะที่ให้น้องได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้องมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนหน่วยภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินะพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี
14: ้ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา17:00 น.เสาร์อาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา17:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
15: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญทั้ง3สายเพิ่มขึ้นโดยแม่น้ำชีที่อำเภอเคืองในอยู่ที่5เมตรเพิ่ม20เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองอยู่ที่3เมตร44เซนติเมตรเพิ่ม6เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมอยู่ที่12เมตร21เซนติเมตรเพิ่ม21เซนติเมตรขณะที่จังหวัดเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมจนถึงวันที่7กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลย

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ Sida พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: Dette tørn tørt ud med til Glabokte.
1: Bad FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขา

ในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญทั้ง3สายเพิ่มขึ้นโดยแม่น้ำทีที่อำเภอเคืองในอยู่ที่5เมตรเพิ่ม20เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองอยู่ที่3เมตร44เซนติเมตรเพิ่ม6เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมอยู่ที่12เมตร21เซนติเมตรเพิ่ม21เซนติเมตรขณะที่จังหวัดเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมจนถึงวันที่7กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S

0: ริมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจะ

่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.มูยอไม่ท้วน .com ไม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอไม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอไม่

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: และนี่คือตอนที่11นะคะผีตองเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ลองไพรค่ะสวัสดีคุณจิตริน
5: สวัสดีครับพี่มีครับแหมตอนที่แล้วนี่กำลังฉากไคลแม็กซ์เลยกำลังจะยิงอยู่แล้ว
4: มันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันเนาะแต่เรายังมองไม่เห็นไอ้แปรเลยนะเนี่ย
5: ยังไงต้องตามแผนนะครับวางแผนมาแล้วว่าจะต้องยิงก็ต้องยิงนะครับ
4: เอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการยิงเลยทีเดียวเชียวก็คงจะต้องจัดการให้มันแบบสิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีไม่ไอ้แปรก็มนุษย์เนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถอยู่รอดได้ในป่านี้แล้วก็ในช่วงเวลาแห่งนี้นะงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยกันละกันนะคะไปกันเลยค่ะจากนั้นสักก็เหนียวไกลขวาต่อมาก็ไกลซ้ายเกือบจะในเวลาติดกัน
5: กระสุนปืนสองนัดนั่นระเบิดขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันเสียงของมันกึกก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างเนินเขาซึ่งตรงกันข้ามท่ามกลางแสงสลัวที่เหลือจากกองไฟก่อกับความมืดซึ่งแผ่ซ่านเข้ามาร่างทะมึนที่แลเห็นยืนอยู่บนเนินสลัดใดหายวับไปกับตาพร้อมด้วยเสียงร้องลั่นและเสียงหินร่วงกราวในพริบตานั้นร่างอันเล็กและเกรงของตะเกิ้นผ่านหน้าข้าพเจ้าไปแวบหนึ่งต่อมาเสียงปืนในมือแกก็ดังขึ้นอีกสองนัดจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดได้ยินแต่ป่าในก้นหุบแตกเสียงกิ่งไม้หักโผงผางห่างไกลออกไปทุกทีในที่สุดก็เหลือแต่เสียงลมและแสงถ่านที่ยังแดงอยู่ในกอง
4: จากนั้นสักก็กระโดดตามตะเกิ้นออกไปยืนอยู่หน้าหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นกระเรงชราหันมาทางสักพรางถามว่า
6: เมื่อกี้หมายที่ไหนนาย
5: ใต้โคนหางทั้งสองนัดมันไม่ควรจะพลาดไปได้นะ
6: ลงนายมั่นใจอย่างนั้นมันคงไม่พลาดแต่ก็อาจจะไปตายที่อื่น
5: แล้วก็แกล่ะหมายไปที่ไหน
6: อ๋อทรงเดชตามมันไปอย่างนั้นเองนายเป่าหรือใหญ่ยังกับภูเขาอย่างนั้นผิดนะไม่ผิดหรอกแต่คงจะไม่ถูกที่สำคัญ
4: ตะเกิ้นคว้าไฟฉายซึ่งเมื่อกี้ไม่กล้าใช้เพราะเกรงจะสะดุดความสนใจชวนให้ช้างโขลงนั้นบ่ายหน้าขึ้นมาทางนี้แล้วทั้งคู่ก็ปราดลงไปที่เนินสลักใด

0: พอไปถึงที่นั่นปรากฏว่าไม่มีเลือดจนหยดเดียวตกอยู่ที่นั่นตะเลยสลัดใดก่อนนั้นลงไปก็พบว่ามีหางช้างหางหนึ่งกลิ้งอยู่บนพื้นดินกระเรียงชรากระโดดเข้าคว้าทันทีพลางหันมาทางศักดิ์
1: เข้าที่หมายอย่างนายว่าโดยไม่ต้องสงสัยเอามาทางนี้เถอะนายไอ้แปรคงไปไม่ได้ไกลแล้วแกแน่ใจได้ไงว่าเป็นไอ้แปรก็ดูรอยตีนที่มันถลายลงมานั่นเถอะนายถึงไม่เข้าปอดเข้าหัวใจตับไตใส่พุงของไอ้แปรก็คงจะปนปี้
0: แต่ในขณะนั้นความสนใจของศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ไอ้แปดหากเป็นสีฟ้าและร้อยเอกเกรืองยุทธนาซึ่งนับแต่แรกจนกระทั่งบัดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่เป็นตายร้ายดีประการใดด้วยเหตุนี้เองพอลงจากเนินนั้นได้ศักดิ์ก็วิ่งไปที่โคนต้นไทรพรางร้องเรียกทั้งคู
2: ่คุณเรืองครับคุณเรืองคุณกับสีฟ้าเป็นไงบ้างครับ
0: ไม่มีเสียงตอบที่คนต้นไทรมีแต่ความอ้างว้างเพราะฐานไฟที่ถูกทันลายจากกองกระจัดกระจายอยู่จนกระทั่งตะเกิดและศักดิ์เข้าไปใกล้จึงได้ยินเสียงอู้อี้แว่วออกมาจากโพรงไม้พอฉายไฟดูจึงเห็นย่ามอีอุดรูซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่โพรงนั้นติดอยู่แน่นแล้วก็แบนตัดแต่เพราะการเบียดเสียดสีของช้างโพรงนั้นเมื่อทั้งคู่ช่วยกันดึงมันออกใบหน้าของร้อยเอกเรืองและหญิงสาวจึงโผล่ออกมาทั้งสองคนหน้าซีดขาวแล้วก็เร่งสูดลมเข้าปอดเหมือนจวนจะขาดใจสักและตะเกิลช่วยกันดึงออกมาทีละคนทีละคนพอมาถึงข้างนอกก็ล้มแปะลงกับพื้นดิน
1: นายทหารเรืองกับแม่หนูเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไง
2: เออฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทีแรกก็พยายามจะปีนขึ้นไปบนข้าคบนะแต่สีฟ้าพลัดตกลงมาต่อจากนั้นก็เกือบจะไม่ทันรู้อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วฉันคิดว่าได้ยินเสียงปืนแล้วทั้งคุณกับตะเกิ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณศักดิ์ไอ้แปรถูกปืนบาดเจ็บไปครับแต่เราบอกไม่ถูกว่ามันสาหัสหรือเป็นแผลชะกันแค่ไหนไม่พบรอยเลือดพบแต่รอยมันล้มและหางมันขาดอยู่เท่านั้นแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดกระสุนนัดหนึ่งก็เข้าทวารเรารู้ว่ามันหัวทิ่มลงมางาก็ครูดดินไปแต่ไอ้แปรลุกขึ้นได้ยังไม่ได้สำรวจกันเลยว่าไปทางไหนกัน
0: อีกครั้งหนึ่งตะเกิ้นพร้อมด้วยไฟฉายในมือวิ่งพร่านไปรอบๆ บริเวณลานซึ่งตอนนี้แหลกไปด้วยรอยเท้าของช้างโขลงนั้นตะเกิ้นก้มๆเงยๆอยู่กับพื้นดินเหมือนสุนัขไล่เนื้อที่กำลังดมกลิ่นเหยื่อของมันจนกระทั่งครู่หนึ่งต่อมาตะเกิ้นจึงหยุดอยู่ที่ปากทางลงสู่หุบลึกซึ่งติดตามไอ้แปรไปเมื่อตอนกลางวันครั้นแล้วก็หันกวักมือเรียกอย่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
1: มาทางนี้เถอะนายอย่าไรเสียมันก็ไปไม่ได้ไกล

0: จากนั้นทั้งสามคนก็วิ่งตรงไปที่ตะเกิ้นอย่างเต็มไปด้วยความคาดหมายปรากฏจากรอยที่ไอ้แปดทิ้งไว้เหนือปากทางลงไปและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รอยเลือดไอ้แปดมันกองอยู่สักถังใหญ่ๆเหมือนไหลออกมาจากแผลขณะที่มันนั่งลงพยายามจะทะไหลลงไปตามเนินนั้นแต่แล้วพิษของบาดแผลคงจะทำให้มันทรงตัวไม่ติดหัวทลาทิ่มดินกริ่งลงไปเพราะมีรอยเลือดสดๆไหลเป็นทางทุกคนชวนกันไต่ตามรอยนั้นลงไปจนถึงก้นหุบข้างล่างด้วยความหวังว่าจะพบซากจากไอ้แปรหรือบริวารของมันซึ่งอาจสำคัญผิดว่าเป็นไอ้แปรนอนแน่นิ่งอยู่ที่นั่นแต่แล้วก็ได้รับความผิดหวังเมื่อปรากฏว่ามันอันตรธานไปเหมือนเกิดปาฏิหาริย์ทิ้งแต่เลือดอีกกองหนึ่งไว้ที่นั่นต่อจากนั้นก็หยดเป็นทางไปตามด่านที่ผ่านเมื่อตอนกลางวันร้อยเอกเรืองยุทธนาถึงกับยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกๆด้วยความชะงุนสนเท
1: ่นั่นมันหมายความว่ายังไงกันนะตะเกิ้ลเฮ้ยจะหมายความว่าอะไรกันนายทหารเทืองนอกจากไอ้แพ้ยังไม่ตายแล้วเราก็ต้องติดตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัว
0: แต่ณขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนการขืนติดรอยช้างซึ่งลำบากจะมากหรือน้อยไม่สำคัญเข้าไปในบริเวณที่รกทึบแล้วก็ไม่คุ้นกับภูมิประเทศเช่นนั้นมันไม่ต่างอะไรเลยก็เป็นการฆ่าตัวตายของคนไร้สติชัดๆด้วยเหตุนี้เองภายหลังที่หยุดพักกันสักครู่หนึ่งที่ชายป่าซึ่งไอ้ปลาแยกทางไปแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วทั้งหมดก็ตกลงใจย้อนกลับไปพักที่โคนไทรบนสันเขาอย่างเก่าท่ามกลางลมหนาวที่พัดแรงมาตลอดคืนและอากาศซึ่งเย็นเยือกขึ้นเป็นลำดับจนใกล้รุ่งสว่างได้อาศัยแต่แสงไฟในกองเท่านั้นที่ทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายซึ่งอ่อนเพลียของทุกคนเมื่อตื่นขึ้นก็จะยินเสียงช้างร้องเมื่อตอนใกล้รุ่งอรุณซักเห็นร้อยเอกเรืองลุกขึ้นนั่งอังมือรับความอบอุ่นที่กองไฟขณะเดียวกันสายตาของเขาก็จับอยู่ที่ร่างของสีฟ้าซึ่งนอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มที่เขาคลุมให้อย่างสนใจแต่พอทันใดที่สักตื่นร้อยเอกเรืองก็หันหน้ามาหา
1: ผมคิดว่ามันคงเป็นเสียงไอ้แปรนะครับ
0: สักไม่แน่ใจนักในข้อนั้นใจหนึ่งเขาอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าบาดแผลที่ไอ้แปรได้รับอาจจะทำให้มันถึงแก่ความตายแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากระสุนที่สักเข้าใจว่าเข้าที่หมายมันอาจจะเฉออกไปทางใดทางหนึ่งก่อนเข้าถึงอวัยวะสำคัญภายในก็ได้แต่อย่างไรก็ดีคำปรารภของร้อยเอกเกรียงยุทธนาดูเหมือนจะพยายามชวนสักสนทนาด้วยความกังวลและความสนใจของเขาดูจะจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดห่างไกลออกไปในข้อนั้นอีกไม่ช้าไม่นานร้อยเอกเรืองก็แสดงออกมาเองเมื่อหันไปพิจารณาดูสีฟ้าซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างกองไฟแล้วก็ถอนใ
1: จน่าสงสารตลอดคืนผมอดคิดไม่ได้ว่าแกจะเป็นอย่างไรเ ถ้าไม่ได้พบกับพวกเราเบื้องแรกก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของไอ้ลายพาดกรตัวนั้นเบื้องต่อมาก็อาจจะเป็นไอ้แปรครับ
0: ความจริงข้อนั้นคงจะทำให้สหายหนุ่มของศักดิ์ก็คือร้อยเอกเรืองถึงกับสั่นสะท้านไปร้อยเอกเรืองนิ่งอยู่นานแล้วก็เอ่ยขึ้นมาอีกว่า
1: คุณเคยคิดบ้างไหมครับคุณศักดิ์ถ้าเราผ่านไอ้แปรไปได้และในที่สุดเราพบตาขาวฟิสกับภรรยาของแกแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปกับสีฟ้า
0: เป็นปัญหาที่ศักดิ์ไม่เคยได้คิดถึงแต่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นมันทำให้ศักดิ์รู้สึกยุ่งยากใจพอใช้ศักดิ์บอกกับร้อยเอกเรืองตามตรงว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของเขาเลยและเพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำให้เสร็จลุล่วงไปฉะนั้นปัญหาเรื่องสีฟ้าก็ควรจะรอได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรต่อไปร้อยเอกเรืองยุทธนาฟังคำของศักดิ์ก็นิ่งไปอีกนานเขาจัดการกับดุ้นฟืนเขี่ยฐานแล้วก็สุมกันจนกระทั่งไฟในกองลุกโพล่งขึ้นเขานั่งจ้องดูแสงของมันอย่างเลื่อนลอยสักครู่ก็พึมพำต่อไปอีก
1: ผมกำลังคิดครับว่าเมื่อภาระของเราในป่าเสร็จสิ้นลงแล้วก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านปัญหาเรื่องสีฟ้าจะต้องติดตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเราจะปล่อยแกไว้ในป่าแต่ลำพังไม่ได้จะฝากฝังชาวเขาชาวดอยไว้แกก็คงจะไม่ยอมอยู่ด้วยเพราะว่าเกรงการถูกรังแกแต่เราจะรับตัวไปเพื่ออุปการะอย่างคนเมืองต่อไปแกก็คงจะทนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่แปลกขนบประเพณีใหม่ซึ่งชีวิตของแกไม่เคยเห็นอยู่ไม่ไหวผมคิดว่าเอาไว้เสร็จธุระของเราแล้วค่อยปรึกษากันใหม่ในข้อนั้นนะครับผมเห็นด้วยที่คุณว่าทุกอย่างขืนปล่อยให้แกอยู่ในป่าแต่ลำพังแกจะอยู่ต่อไปไม่ได้นานแต่การพาเข้าไปในป่าในเมืองก็อาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันมันเป็นปัญหาที่เราต้องการเวลาสำหรับคิดและตกลงใจแต่สิ่งที่เผชิญหน้าเราอยู่เวลานี้คือไอ้แพ้ครับ
0: ร้อยเอกเรืองไม่ตอบว่าอะไรได้แต่ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแล้วก็เดินไปยืนอยู่ที่ปากทางลงไปสู่หุบเขาข้างล่างท่ามกลางกระแสลมที่พัดผมเขาจนปลิวสวยเสียงช้างร้องมาแต่ไกลจากข้างล่างอีกครั้งขณะนั้นเองตะเกิ้นซึ่งนอนอยู่คนละข้างกองไฟกับสีฟ้าก็ตื่นลุกขึ้นนั่งมวนยาของแกด้วยใบไม้แห้งจุดสูบแล้วก็พึมพำโดยไม่เงยหน้าน
2: ายทหารเรืองบ่นอะไรกับนายเหมือนหมีกินผึ้งเลยฮะ
1: อ
2: ๋
1: อเขาเป็นห่วงอนาคตของสีฟ้าว่าเสร็จธุระของเราแล้วจะทำอย่างไรกับแกต่อไป
2: ใครจะไปตอบได้ถูกนายนอกจากนายทหารเรืองคนเดียวเวลานี้น่ะตะเกิ้นอยากจะให้สนใจอนาคตของเรามากกว่าเพราะว่าวันนี้ละเราจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันว่าระหว่างเรากับไอ้แปรเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไป
0: ลมภูเขากระโชกพัดมาวูบหนึ่งต้องไฟในกองวูบขึ้นต้องร่างจนสั่นสะท้านสีฟ้าพลิกตัวถอนใจยาวแล้วก็พึมพำอะไรออกมาเบาๆตะหล่อนก็ยังไม่ตื่นท้องฟ้าทางทิศตะวันออกค่อยสว่างขึ้นเป็นลำดับแม้กระนั้นหมอกที่แผ่กระจายอยู่ทั่วไป ก็ทำให้ยังมองเห็นอะไรไม่ถนัดจนกระทั่งอีก2ชั่วโมงต่อมาร้อยเอกเรืองยุทธนายังคงยืนอยู่ที่นั่นหันหลังแล้วก็เพ่งสายตาลงไปในหุบเขาดูโดดเดี่ยวแล้วก็เงียบเหงาเหมือนสมองกำลังเต็มไปด้วยความครุ่นคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทันใดที่สีฟ้าตื่นขึ้นเขาก็ย้อนกลับมาที่ศักดิ์สีหน้าและกิริยาท่าทางก็ปรี้ก็เปล่าเกือบเป็นคนละคน
1: คุณจะทำอย่างไรต่อไปครับคุณศักดิ์ในวันนี้น่ะภาระข้อแรกก็คือการติดตามรอไอ้แปรต่อไปจนกว่าจะรู้แน่ว่ามันตายหรือรอดชีวิตไปได้ครับแต่ถ้ามันไม่ตายล่ะครับเราก็จะติดตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัวครับเพราะเราก็เห็นได้เพราะว่าเราก็เห็นกันแล้วว่าตราบใดไอ้แปรยังมีชีวิตอยู่มันจะตามรังควานเราเรื่อยไปจะมีเหตุผลหรือไม่มีนี้ก็ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานแต่มันเป็นความจริงอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่เราต่อเนื่องกันมา3คืนที่แล้วครับถ้าเช่นนั้นในการติดตามครั้งนี้สีฟ้ากับผมก็จะขอร่วมไปด้วยครับการแยกกันแม้จะเป็นการชั่วคราวทำให้ทรมานเต็มทีเกรงไปว่าอาจจะหลงทางหรืออาจจะพัดกันอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เต็มไปด้วยความทรมานทั้งนั้นผมรู้ดีเพราะมันเกิดขึ้นแก่ผมตลอดวันมันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืนนี้ครับ
0: ตะเกิ้นหันมาสบตาศักดิ์ก่อนที่จะกระแอมกระไอแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกครั้ง
2: ตะเกิ้นเห็นใจนายทหารเรืองนะแต่เราทุกคนก็รู้ว่าในการตามไอ้แปรไปกันเป็นหมู่เนี่ยอันตรายมันมีมากกว่าตะเกิ้นไปตามลำพังกับนาย2คนโอกาสที่จะเจอกันเนี่ยมันมากกว่าวิธีอย่างเราใช้เมื่อวานจึงดีกว่าจะไปพร้อมกันทั้ง4คน
1: แต่แกเชื่อว่าไอ้แปรอาจจะตายหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่ใช่เหรอตะเกิ้น
2: ทีแรกตะเกิ้นก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าแต่มาตอนนี้เนี่ยชักจะไม่แน่ใจเพียงไรเกิดสู้กันขึ้นจะทำให้ตะเกิ้นกับนายภาวะผวัง
0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนาพอได้ฟังตะเกิ้นก็หันมาหาศักดิ์เหมือนจะขอคำปรึกษา
1: ผมคิดว่าถูกของตะเกิ้นแกนะครับคุณเรืองถึงจะเป็นในที่มืดและเวลาค่อนข้างกระทันหันผมก็แน่ใจเหลือเกินในระยะเพียงแค่นั้นเมื่อคืนนี้ผมว่าจะผิดไอ้แปรไปไม่ได้สัญญาณทุกๆอย่างที่มันทิ้งไว้ทั้งหางที่ขาดและเลือดที่กองอยู่บอกว่ามันควรจะตายครับแต่เมื่อเราตามลงไปถึงชายป่าในหุบข้างล่างไม่พบซากของมันหนทางที่เหลืออยู่ซึ่งเราพอจะทำนายได้ก็คือไอ้แปรอาจจะไปตายไกลกว่านั้นหรือวิธีกระสุนเล่นผ่านบวบเพียงแต่ทำให้มันพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ยืนยันให้แน่ใจและผมตั้งใจเด็ดเดียวที่จะให้รู้กันในวันนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่คุณกับสีดารอเราอยู่ข้างหนองน้ำข้างล่างจนกว่าเราจะกลับมามิฉะนั้นก็ตามไปในระยะห่างพอสมควรอย่างที่เราใช้มาแล้วเมื่อวาน
0: ร้อยเอกเรืองนิ่งคิดอยู่นานครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูศักดิ์เต็มตา
1: ถ้าเป็นความประสงค์ของคุณศักดิ์อย่างนั้นผมคิดว่าจะคอยอยู่ที่หนองน้ำกับสีฟ้าดีกว่าครับเพื่อตัดกังวลของคุณศักดิ์กับตะเกิ้น
0: เมื่อเป็นที่ตกลงกันเช่นนั้นทุกคนก็ชักชวนกันลงจากสันเขาย้อนกลับลงไปในหุบ และต่อไปจนกระทั่งถึงหนองน้ำเมื่อวานในที่นั้นเองที่ตะเกิ้นกับศักดิ์แยกทางจากหญิงชายทั้งสองไปภายหลังที่กำชับกำชากันแข็งแรงว่าเวลาจะล่วงไปช้านานเพียงใดและจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะต้องคอยศักดิ์และตะเกิ้นอยู่ที่นั่นต่อจากนั้นตะเกิ้นและศักดิ์ก็ตรงไปที่ชายป่าซึ่งติดตามรอยเลือดของไอ้แปรไปเมื่อคืนวานในขณะนั้นแสงแดดกล้าขจัดหมอกที่แผ่ซ่านอยู่เหนือบริเวณป่าในหุบอันตรธานไปพอที่จะมองเห็นพื้นดินและสัญญาณใดๆที่ไอ้ป่าเดินดุ่มดิ่งลึกเข้าไปในป่าทึบทิ้งรอยเลือดเรี่ยราดไว้ตลอดทางจากอาการเดินของมันซึ่งวกไปเวียนมาและจากกองเลือดที่มันทิ้งไว้ขณะหยุดพักพิงต้นไม้เป็นระยะไปสิ่งนี้ยืนยันว่าความเข้าใจของศักดิ์ไม่ผิดและไอ้ป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสมันอาจจะหมดแรงแล้วก็สิ้นใจเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ได้

0: แต่ภายหลัง3ชั่วโมงล่วงไปและหลายกิโลเมตรต่อมายังไม่ปรากฏวี่แววของไอ้แปดแต่อย่างใดจนสักและตะเกินชักจะสงสัยว่าไม่อะไรก็อะไรสักอย่างคงจะผิดพลาดไปร่องรอยทุกอย่างที่ไอ้แปดทิ้งไว้ล้วนแต่แสดงว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถที่จะล้มตัวลงนอนได้เพราะครั้งหนึ่งที่ลงนอนมันจะไม่มีแรงสามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปภายในดงอันรกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เต็มไปด้วยเถาวัลย์รุงรังและแสงสว่างอย่างดีก็ราวกับคืนเดือนหงายมองไปทางไหนเห็นแต่เงาตะคุ่มแทนที่จะเป็นกลางวันทำให้การติดตามเป็นไปด้วยความยากลำบากทุกชั่วลมหายใจสักและตะเกินคิดว่าจะได้พบซากไอ้แปรนอนหรือยืนพิงต้นไม้หมดแรงหมดลมหายใจอยู่ณที่หนึ่งที่ใดสิ่งเหล่านี้เพียงแต่จะได้รับความผิดหวังจนกระทั่งอดคิดไม่ได้ว่าการติดตามของสักและตะเกินจะไม่สิ้นสุดยุติลงได้ง่ายๆดังที่คาดคิดไว้แต่ต้นมันอาจจะกินเวลาทั้งวันหรือหลายวันจนหมดความกระตือรือร้นสนใจหรือไม่ก็หมดแรงหมดเสบียงท้อถอยหรือว่าล่าทับไปเอง
1: เกิดมานะตะเกินเพิ่งจะเคยเจอกับไอ้แปรนี่แหละนายเป็นรายแรกเฮ้ย
0: ก็เรียงชราโครงศีรษะยังอ่อนใจเมื่อติดรอยไปจนดงนั้นยุติตรงชายเนินหนึ่งซึ่งลาดลงไปสู่ลำห้วยตื้นๆมองเห็นกรวดและทรายปรากฏอยู่ใต้กระแสน้ำอันใสแจ๋วเหมือนตาตะกะแตน
1: มันแปลกว่าไอ้งาดำแปลกกว่าช้างตัวใดๆที่เราเคยตามล่าก็เพราะว่าถูกปืนที่ฉกันเสียเลือดเสียแรงจนยืนแทบไม่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมนอนเพราะรู้ว่ามันจะลุกขึ้นอีกไม่ได้มันแปลกเสียจนกระทั่งตะเกิ้นเนี่ยอยากจะคิดว่ามันตายตั้งแต่ถูกปืนนายบนสันเขาเมื่อคืนล้มทั้งยืนแต่มันก็ยังมาได้ช้างตัวนี้ใจแข็งเหลือเกินนายใจแข็งยังไม่น่าเชื่อหรือไม่ก็ถอดหัวใจได้อย่างทศกัณฐ์
0: ตะเกินถอดหมวกทรงกะลาป๋าของแกมาถือไว้ในมือซ้ายข้างเดียวกันกับที่ถือปืนแล้วตะเกินก็เดินตรงไปที่ชายห้วยคุกเข่าลงวักน้ำดื่มแล้วก็ล้างหน้าส่วนสักเองก็ซุดลงนั่งบนขอนไม้ทอดสายตากวาดไปรอบๆกายด้วยความอ่อนอกอ่อนใจไม่ต่างอะไรกับตะเกิ้นเพราะตอนนี้จะแลไปทางไหนนอกจากต้นไม้ต้นไม้และต้นไม้บ้างใหญ่บ้างเล็กพร้อมด้วยแสงและเงามากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ไม่ปรากฏวี่แววของไอ้แปรเลยจนนิดเดียวป่าทั้งป่าเย็นเยียบเงียบเชียบและสงบนิ่งไม่มีอะไรไหวติงนอกจากกระแสน้ำในลำห้วยไม่จะยินเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำไหลและหัวใจที่เต้นแรงจากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง

0: เกิลกำลังก้มหน้าสอดสายตาอยู่เหนือพื้นน้ำใสตักเกิลกำลังก้มหน้าสอดสายตาอยู่เหนือพื้นน้ำใสซึ่งไหลเชี่ยวตรงนั้นประมาณสักครู่หนึ่งตักเกิลก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็หันมาหาศักดิ์ด้วยความตื่นเต้น
1: นายมาดูอะไรนี่นาย
0: ศักดิ์ปราดลงไปที่ชายห้วยด้วยความคาดหมายแต่ภายหลังที่คุกเข่าลงพิจารณาตามพื้นหาดทรายซึ่งลาดลงไปสู่ลำห้วยตื้นอันเต็มไปด้วยรอยเท้าของไอ้ปลาที่เหยียบย่ำเปรอะไปหมดอยู่ตอนนั้นสักครู่ศักดิ์ก็หันไปมองดูตะเกินพรางสั่นศีรษะ

0: เอรู้แล้วว่าไอ้แปรข้ามห้วยตอนนี้ไปแต่แกหมายถึงอะไรกันตะเกิ้ล
1: ดูใหม่นายดูใหม่ให้ดีนายนายจะเห็นว่ามันไม่มีแต่รอยตีนไอ้แปรแต่ช้างอื่นๆอีกหลายตัว2 หรือ 3บางที4ด้วยซ้ำไป
2: จริงอย่างที่กระเหรี่ยงชราอธิบายภายหลังจากที่ศักดิ์ได้พิจารณาอย่างละเอียดละออีกครั้งเขาจึงสังเกตเห็นความแตกต่างของรอยเท้าที่ปรากฏสับสนกันอยู่ตอนนั้นว่านอกจากไอ้ป่ามันยังมีช้างตัวอื่นๆรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2 ตัวแต่นอกจากความจริงข้อนั้นแล้วมันก็มีได้แสดงให้ทราบอะไรอีกต่อไป
0: ฉันยังไม่เข้าใจข้อนั้นอยู่ดีอ่ะตะเกิ้ล
1: ไอ้แปรตายแล้วนาย
0: ตะเกิ้ล
1: จริงนาย
2: ตะเกิ้ลชี้รอยเท้าซึ่งปรากฏสับสนกันอยู่บนพื้นกรวดและทรายในลำห้วย
1: ดูนั่นรอยตีนไอ้แปรถัดไปไม่ใช่เป็นรอยตีนช้างตัวอื่นกระหนาบอยู่2 ข้างของมันแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่ารอยตีนไอ้แปรไม่เคยเท่ากันบ้างลึกบ้างตื้นเอียงไปทางโน้นถลายมาทางนี้บางทีก็ลากเป็นทางไปทีนี้เข้าใจหรือยังนายไอ้แปรเนี่ยไม่ได้เดินมาด้วยกำลังของมันแต่ด้วยกำลังของช้างตัวอื่นเหล่านั้น2 ตัว 3 ตัวบางทีจะ4
2: ว่าเจ้าของตะเกิ้ลอาจจะขัดขาดหุ่นห้วนแต่ศักดิ์ก็เข้าใจในสิ่งที่ตะเกิ้ลพยายามจะอธิบายตลอดเวลาซึ่งเราได้ติดตามรอยไอ้แปรด้วยความคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ไอ้แปรถึงแก่ความตายแล้วตายแล้วแต่ยืนได้เดินได้ไม่ใช่เพราะกำลังใจหรือกำลังขาของมันหากจากการประคับประคองของบริวารในโขลงซึ่งขนาบข้างข้อนี้เองคือข้อไขที่ว่าเหตุไฉนตลอดทางไอ้แปรจึงล้มไม่ลงเมื่ออยู่ในดงดิบซึ่งมืดสลัวที่ศักและตะเกิ้ลไม่สามารถจะสังเกตเห็นร่องรอยเหล่านี้ได้เพราะสนใจไม่พอเนื่องจากเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่ามันยังไม่ตายแต่ทันใดที่ออกสู่ที่สว่างตะเกิ้ลสังเกตเห็นข้อเท็จจริงเหล่านั้นแล้วก็อ่านความหมายของมันออกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งอารมณ์ที่คลี่คลายจากความเคร่งเครียดทั้งบรรยากาศที่ปกคลุมอยู่ในป่านั้นพิจารณากันแต่เพียงผิวเผินมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ภายหลังที่ตะเกิ้ลอธิบายยืนยันหนักแน่นแม้ศักดิ์จะครางแคลงสักเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะคัดค้านตะเกิ้ลได้

0: ในขณะนั้นกะเหรี่ยงชราลุกขึ้นยืนตัวตรงและเบิ่งไปข้างหน้าจมูกของแกเชิดสายไปมาในอากาศเหมือนกำลังได้กลิ่นอะไรสักครู่แกก็กระแทกหมวกทรงกะหลาป๋าลงบนศีรษะของแกอย่างแรงตรวจปืนคู่มืออีกครั้งพรางหันมาตะแคงศีรษะให้สัญญาณกับศักแล้วก็ลุยข้ามลำห้วยตรงไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยความประมัดระวังอย่างเงียบและรวดเร็ว
1: ตลอดเวลาข้าพเจ้าอาจจะยังไม่ได้ระแคะระคายหรือวี่แววอะไรเลยแต่กิริยาอาการของตะเกิ้นบอกให้รู้ว่าหูของแกอาจจะได้ยินตาของแกอาจจะเห็นหรือจมูกของแกอาจจะได้กลิ่นอะไรที่ผิดปกติฉะนั้นจึงรีบตามไปด้วยความคาดหมายอยู่ทุกชั่วลมหายใจเข้าออกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแม้กระนั้นมันเกิดขึ้นจริงความกระทันหันของมันก็ทำให้ข้าพเจ้าไม่ทันเตรียมตัวด้วยซ้ำไป
0: เลยฝั่งห้วยนั้นขึ้นไปปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ซึ่งเบียดเสียดเยียดยัดเบื้องบนอาจจะเห็นช่องว่างซึ่งแสงสว่างส่องลงมาแต่เบื้องล่างมองหาพื้นดินเกือบไม่เห็นไหนจะแขนงไผ่ซึ่งเกาะเสื้อผ้าในขณะที่เดินผ่านไปไหนจะเถาไม้เลื้อยห้อยย้อยระเกะระกะสักเห็นตะเกินหายแวบไปในระหว่างฉากธรรมชาตินี้ขณะที่ขึ้นถึงฝั่งยังไม่ทันจะทำอะไรต่อไปสายตายังแลเห็นกิ่งไม้ข้างทางที่ตะเกินผ่านไหวๆอยู่ก็พอดีป่าทั้งป่าตืดและพื้นดินก็เหมือนจะยุบถล่มลงไปเพราะเสียงแปรนของช้างที่ไม่รู้ว่ากี่เชือกต่อกี่เชือกเสียงคำรามของปืนตะเกิ้นดังขึ้นนัดหนึ่งก้องไปทั้งป่าต่อมาก็เสียงร้องแหลมของตะเกิ้นด้วยความตกใจอย่างถึงขนาด
1: ข้าพเจ้าไม่อาจอธิบายความโกลาหลโอลหม่านซึ่งต่อเนื่องกันไปถี่ถ้วนนอกจากความรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนไปด้วยสลาตันขณะนั้นเสียงโผงผางของไม้ที่หักและเสียงร้องของช้างซึ่งปรากฏอยู่รอบข้างทำให้งงไปหมดจนไม่รู้จะทำอะไรได้ถูกต้องเสียงปืนของตะเกิ้นคำรามขึ้นอีกนัดหนึ่งมาจากข้างหน้าเตือนให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงอันตรายที่เรากำลังเผชิญอยู่จึงวิ่งตรงไปทางทิศนั้นโดยไม่ได้นึกถึงอันตรายที่จะพึ่งเกิดแก่ตนเองร่างทะมึนของช้างตัวหนึ่งโผล่ขึ้นระหว่างไผ่สองกอขวามือข้าพเจ้าพร้อมด้วยงวงอันยาวพร้อมด้วยหูอันใหญ่แล้วก็ผ่านป่าราบเข้าห้วยไปโดยไม่หันกลับมาอีกหนึ่งแม่ลูกอ่อนอีกตัวหนึ่งพร้อมด้วยลูกขนาดอายุไม่กี่เดือนผ่านไปข้างหน้าข้าพเจ้าคงวิ่งสลับฟันปลาต่อไปโดยอาศัยกอไผ่เหล่านั้นเป็นที่กำบังบุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยช้างช้างและช้างบางครั้งเฉียดไปในระยะมือเอื้อมถึงและบางตัวก็เสียดสีต้นไม้ใหญ่น้อยล้มคลืนกิ่งก้านของมันฟาดลงมาหวุดหวิดศีรษะไปไม่มีอันตรายอะไรจะน่ากลัวเท่ากับท่านตกอยู่ท่ามกลางโขงช้างที่แตกตื่นเพราะทายใจไม่ได้ว่ามันจะมาจากทิศใดและท่านจะหลบไปทางไหนจึงจะพ้น

0: โอ้โหอันนี้มันก็เป็นซีนเกี่ยวกับช้างซึ่งเราเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนะคะก็คือพยายามหลบให้พ้น
1: ปกตินี่จะเป็นโดนช้างเนี่ยไล่เหยียบมากกว่าไม่ได้มาดูโผล
0: ่แต่นี้แค่เหยียบให้พ้นจากรอยตีนของช้างแค่หนีให้พ้นเนี่ยก็ยากแล้วนะแล้วมากันแบบโหไม่รู้ว่ากี่ตัวก็ต่อกี่ตัวเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะคงจะได้พบคำตอบแล้วค่ะว่าไอ้แปรเนี่ยจะตายจริงอย่างที่ตะเกิ้นสันนิษฐานเอาไว้หรือเปล่าเพราะตะเกิ้นก็มั่นใจมากนะว่าเอ้ยตายแน่ๆแล้วก็มีลูกน้องของมันนั่นแหละที่จะช่วยหามไอ้แปรไม่ให้ล้มลง
1: ใช่
0: ตกลงว่าลูกน้องของมันนี่ไม่ใช่แบบหน่วยกู้ภัยที่จะคอยประคับประคองในช่วงที่มันมีปัญหาอะไรแบบนั้นหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าคงเป็นธรรมเนียมของฝูงนี้แหละครับตั้งแต่ช้างที่โดนยิงตายไปเมื่อหลายตอนก่อนก็ขนกลับมาคราวนี้ไอ้แปรหมดสภาพก็ขนกลับมาเหมือนกัน
0: เออนั่นน่ะสิมันเกินช้างไปหรือเปล่านี่
1: เกินช้าง
0: เออแต่สิ่งหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้ไม่เกินไปกว่าความเป็นมนุษย์จริงๆนี่อยากจะเมามานานละพอดีมีเรื่องอื่นที่ชวนเมากว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่แม่เฒ่าได้เตือนเอาไว้ไงแล้วก็ห่วงสีฟ้าใช่ไหม
1: ใช่สีฟ้าเป็นผีลำบากนะ
0: อ
1: ่
0: ะใช่เป็นผีต้องเหลืองคนสุดท้ายถ้าจะช่วยเขาเนี่ยต้องคิดให้หนักไอ้สิ่งที่คิดจะช่วยเขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็ได้เราก็ได้เอ่ยเตือนถึงอะไรบางอย่างซึ่งสักก็ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้อยอินทนนท์นะคะก็พยายามจะแบบพยายามแสดงให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นระยะนะคะทั้งคู่นี่แทบจะไม่ห่างจากกันและกันเลยอ่ะคุณจิตปริน
1: ครับรอเอกเรืองกับสีฟ้าเนาะ
0: นั่นนะสิ
1: แล้วนี่เขาถึงคิดไปถึงจุดที่จบภารกิจแล้วด้วยนะครับว่าเออถ้าจบแล้วจะไงต่อกันดีหนอ
0: ในขณะที่ไอ้สิ่งซึ่งตอนเนี้ยคือตอนนี้จริงๆต้องคิดถึงเฉพาะไอ้แปรใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ร้อยเอกเรืองแทบไม่ได้คิดถึงไอ้แปรอะไรมากมายเลย
1: ร้อยเอกเรืองแล้วตอนนี
0: ้คิดข้ามช็อตไปซะขนาดนั้นนะคะเออถ้าเกิดเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วแล้วจะทำยังไงกับสีฟ้าสักก็เลยงงว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้ก่อนไหมอ่ะ
1: เออใจเย็นๆนะนี่เราเจอช้างนะ
0: แล้วเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ร้อยเอกเรืองก็ยังแบบ
1: แต่ว่ามันจะต้องนู่นนี่
0: เข้าใจใช่ไหมคุณจิตเรน
1: เข้าใจครับเข้าใจ
0: นะคนเรามีความรักก็จะประมาณนี้แหละเรื่องอื่นต่อให้มันสำคัญขนาดไหนเนี่ยมันก็จิ๊บจิ๊บไม่สำคัญเท่ากับหัวใจของเราในขนาดนี้เดี๋ยวตอนต่อไปนะเดี๋ยวคงต้องมาช่วยแก้ปัญหาความสงสัยของร้อยเอกเรืองกันละว่า
1: ครับยังไงติดตามชะตากรรมของทุกคนทุกฝ่ายได้นะครับทั้งช้างทั้งคนทางล่องไผ่ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายทางห้องสมุดหลังใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัสสะไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจถ้ำธรรมาสด้านหลังวัดถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูหลังพบภาพเขียนสีแดงโบราณบนผนังถ้ำจากการตรวจสอบพบภาพลิงไต่ถาวัลย์4ตัวภาพวัวกระทิงและร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันถึง3สมัยรวมถึงรอยพิมพ์ฝ่ามือมนุษย์โบราณของผู้ใหญ่และเด็กนักโบราณคดีคาดว่าภาพเขียนมีอายุราว 3,500 ถึง 4,000 ปีสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขณะที่บริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาและเศษกระดูกโบราณเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานต่อไปจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซล

0: ากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝาก

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลย
5: แปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ขาดวิตามินให้กินผักแต่ขาดความรักให้กินปลามันเล้ง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของบุคคลตัวอย่างที่มีมาในพระธรรมบทกุศลนิกายมาแนะนำกับท่านทั้งหลายเข้าไปนะเขาเวลาเดียวหนึ่งคนตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำมาเรื่องของท่านเศรษฐีคนสำคัญซึ่งปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทรงประชนอยู่ท่านมหาเศรษฐีคนนี้มีนามว่าโชติกาต่อไปก็เป็นพระมีนามว่าโชติกาเถระในความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพระโชติกาเถระที่ได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยธาตันหังเป็นต้นเป็นกล่าวถึงว่าบุพกรรมกรรมของสองพี่น้องถ้าว่าอย่างนี้นะ ในความถ้าว่าอย่างนี้กล่าวว่าในอนุปุพพกถาในเรื่องนั้นอนุปุพพกถาแปลว่าเรื่องนี้กล่าวกันมาตามลำดับต้องกล่าวว่าได้ยินว่าในอดีตการกุลุมพีสองคนพี่น้อง ในกรุงพาราณสีเขาได้สองคนพากันทำไร่อ้อยไว้แปลมาก ต่อมาในวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะต้องการให้อ้อยลำหนึ่งกับพี่ชายลำหนึ่งจะเป็นของเราที่หมายถึงว่าเอาอ้อยสองลำแบกไปให้พี่ชายลำหนึ่งแล้วเอาของเราอีกลำหนึ่งเพื่อได้ผูกลำอ้อยทั้งสองในที่ที่ตัดแล้วเพื่อต้องการไม่ให้รถนั้นไหลออกถือเอาไปที่หมายความว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วเชือกรัดเกรงว่าน้ำหวานนั้นมันจะไหลออกไปเสียในความฉลาดของเขาแต่ความจริงมันไม่ไหลแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนความจริงคนประเภทนี้ผมชอบเพราะว่าเขาดีกว่าผมตามพระบาลีที่กล่าวว่าได้ยินว่าในครั้งนั้นไอ้เรื่องโลหีบอ้อยนี่ด้วยเครื่องยนต์มันไม่มีเวลาที่ลำอ้อยที่เขาตัดไปที่ปลายก็ดีคนก็ดีไม่ยกกันแล้วในสำหรับรถอ้อยมันย่อมจะไหลไปทางเดียวอ๋อนี่ผมโง่ไปแล้วสิก็แสดงว่าเวลานั้นอ้อยเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันแล้วหรือว่าไม่ต้องบีบในลำของอ้อยมันมีสภาพคล้ายๆลำไม้ไผ่ที่ไม่มีข้อถ้าตัดไปในนั้นมันมีน้ำน้ำหวานมันถ้าตัดแล้วมันจะไหลออกท่านบอกว่าเหมือนกับในน้ำไหลออกจากกระออมฉะนั้นก็จะในเวลาที่เขาถือลำอ้อยไปจากไร่แล้วก็เดินมาเป็นเวลาพลดีที่เขาพบองค์พระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพระประเจกับพุทธะที่อยู่ที่ภูเขาคันธมาศท่านออกจากสมาบัติแล้วจึงมารำพึงว่าวันนี้เราจะได้ทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากใครน้อแลเมื่อพิจารณาไปก็ทราบด้วยอำนาจทิพยคุยานเห็นชายผู้เป็นของคนน้องนี้เขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนและก็ทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถที่จะทำการสงเคราะห์ได้เพราะทราบว่าเขามีศรัทธาท่านยังถือบาตรและจีวรแล้วก็ออกมาโดยฤทธิ์ มื่อถึงเวลาใกล้เขาจึงได้เดินมาแล้วมายืนอยู่ข้างหน้าของเขาพอเขาเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็มีจิตเลื่อมใสยืนเวลาลาดผ้าห่มเพื่อปูผ้าลงไปพื้นในที่สูงกว่าตนและนิมนต์ให้พระบัจเจกพระเจ้านั่งเมื่อใครมกล่าวคำว่าขอพระคุณเจ้านั่งที่นี้เถิดขอรับแล้วยังได้กล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาทมาเถิดขอรับแล้วเขาจึงได้แก้ปลายอ้อยที่ปลูกไว้วางไว้บนบาทน้ำอ้อยก็ไหลลงไปเต็มบาทเมื่อพระบัจเจกพระพุทธเจ้าดื่มรสอ้อยนั้นแล้วเขายังคิดในใจว่าดีจริงถ้าผู้เป็นเจ้าของเรานี่ดื่มรสน้ำอ้อยของเราแล้วถ้าพี่ชายจักให้นำมูลค่ามาเราก็จักเอาหมายความว่าจะเอาของพี่ชายให้อีกละถ้าพี่ชายจะเรียกราคาก็จะให้พวกกันง่ายหรือว่าพี่ชายจะไม่เอาราคาไม่เอาเงินแต่เขาจะขอส่วนบุญของเราเราก็จะให้ส่วนบุญนั่นยังกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าน้อมบ่ายเข้ามาเถิดขอรับแล้วก็ได้ถวายอ้อยอีกลำหนึ่งเป็นลำที่สองแก่องค์เจ้าแก่พระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวตามพระบาลีว่าความจริงฟังแล้วเข้าใจให้ดีนะว่าน้ำอ้อยไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นมันเป็นน้ำไหลจากปล่องเฉยๆลำเฉยๆลำแรกเป็นของเขาลำที่สองที่เขาคิดว่าจะเป็นของพี่ชายเพราะทำไร่ร่วมกันเมื่อน้องเขาไปถวายพระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวต่อไปว่าเขามิได้มีความคิดที่เย็นลวงแม้แต่ประมาณเท่านี้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อบรรดาพี่ชายคิดว่าพี่ชายของเราจะนำอ้อยลำอื่นๆจากไร่อ้อยมาเคี้ยวกินส่วนพระบัจเจกพุทธะเป็นผู้ใคร่จะแบ่งรสอ้อยนั้นด้วยกับพระบัจเจกพุทธเจ้าเราอื่นหมายความว่าเมื่อเขาถวายแล้วท่านฉันไปลำหนึ่งเต็มบาทก็อิ่มต้องการจะนำอ้อยที่เขาถวายตอนหลังนี้ไปถวายพระบัจเจกพุทธเจ้าองค์อื่นเพราะว่าพระบัจเจกพุทธเจ้านี่อุบัติทีหลายองค์ด้วยกันเพราะความที่ตนดื่มอ้อยนั้นลำต้องกล่าวว่าจึงได้รับไว้เท่านั้นแล้วก็นั่งอยู่เขากราบเขาทราบอาการของท่านแล้วจึงได้ไหว้ด้วยเบญจางคสถิตหมายความว่าลำที่สองที่เขาใส่บาตรพระบัจเจกพุทธเจ้ารับแล้วจะไม่ดื่มนั่งเฉยแล้วก็ทราบแล้วจึงได้ไหว้ด้วยเบญจางคสถิตคือกราบตั้งความปรารถนาว่าท่านเขารับรสอันเลิศนี้ฉันใดรสอันเลิศนี้ใดที่กระผมถวายแล้วด้วยผลแห่งรสอันเลิศนี้กระผมเพื่อเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกในที่สุดเพื่อบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นเถิดจำเข้าไว้นะครับเวลาที่เขาถวายของเสร็จเขาได้ตั้งมโนบริธานปรารถนาว่าด้วยผลแห่งรสอันเลิศนี้กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกนี่หมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพานในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าดำรงแล้วนั่นแหละนั่นเถิดสำหรับพระบัจเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จผลอย่างนั้นทำอนุโมทนาแก่เขาด้วยคาถาสองคาถาว่าอิจิตังอิจิตังปฏิตังตุยหังเป็นต้นและก็อธิษฐานด้วยอาการที่เขาจะพึงเห็นได้เดิมได้ของฤทธิ์ของท่านท่านก็หอบไปสู่เขาคันธมาศในทางอากาศแล้วถวายรถนำอ้อยแก่พระบัจเจกพุทธเจ้าอีก500รูปเขาเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้วไปสู่สำนักของพี่ชาย เมื่อพี่ชายถามว่าเจ้าไปไหนมาพระจุนบอกว่าฉันไปตรวจดูไร่อ้อยที่พี่และพี่ชายจุนถามว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยตัวเพื่อคนอย่างเจ้าไปไร่อ้อยเมื่อไปไร่อ้อยกลับมาก็ควรจะถืออ้อยมาสองลำหรือว่าสองลำได้เจ้ากลับมามือเปล่าข้ายังบอกกับพี่ชายว่าถูกแล้วพี่ที่ถูกคุณจะถือไล่อ้อยมาแล้วก็ฉันก็มาเหมือนกันถือมาสองลำแต่ว่าฉันเห็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพียงถวายรถน้ำอ้อยแก่ท่านของฉันแก่ท่านเมื่อถวายแล้วท่านฉันหมดบาทเพียงได้นำเอาลำอ้อยของพี่ก็ถวายด้วยและคิดว่าเราจะให้ถ้าพี่ต้องการเป็นราคาก็จะให้ถ้าว่าพี่ต้องการเป็นส่วนบุญก็จะให้บุญพี่จะรับเป็นมูลค่าเป็นราคาค่าลำอ้อยลำนั้นหรือว่าจะรับเอาส่วนบุญสำหรับพี่ชายก็แปลว่าก็พระประเจกพระพุทธเจ้าทำอะไรน้องชายท่านบอกว่าท่านดื่มรสจากลำอ้อยของฉันแล้ว ก็ถือเอารสจากลำอ้อยของพี่ไปสู่เขาคันธมาศเพาะไปในอากาศแล้วได้ถวายกับพระบัจเจกพระพุทธเจ้า500ลูกสำหรับพี่ชายนั้นเมื่อเขากำลังกล่าวอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วคือมีความปลื้มใจอิ่มใจเต็มใจเพียงทั้งท่วมทับหัวใจหาที่ว่างไม่ได้ได้ทำความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระประเจกพุทธเจ้านั้นบรรลุแล้วนั่นแหละเป็นของดีสำหรับเราน้องชายปรารถนาสมบัติ3อย่างแต่ว่าพี่ชายปรารถนาอรหันต์ด้วยประการดังนี้มีจัดว่าเป็นบุพกรรมตอนต้นของท่านโชติกาเศรษฐีและโชติกาเถระเป็นอันว่าการอธิษฐานของบุคคลนี้ต่างกันสองคนนี้มีการอธิษฐานต่างกันคือน้องชายบอกว่าต่อไปขอผลนี้จงสำเร็จผลแก่ข้าพเจ้าคือเกิดเป็นเทวดาและเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็เป็นพระอรหันต์สำหรับพี่ชายนี่มีความปรารถนาอย่างเดียวคือความเป็นอรหันต์ท่านกล่าวต่อไปว่าคนทั้งสองนั้นดำรงอยู่ตลอดกาลอายุแล้วเคลื่อนจากอาตภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปคำว่าพุทธันดรหนึ่งหมายว่าชั่วระยะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะวันอุบัติขึ้นนี่วันหนึ่งพุทธันดรคำว่าหนึ่งพุทธันดรนี่หาเวลาแน่นอนไม่ได้ท่านเปรียบไว้ว่าสิ้นเวลาแผ่นดินหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์ชื่อว่าหนึ่งพุทธันดรนี่เป็นการเปรียบเทียบจะถือเวลานี้แน่นอนนักไม่ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าในเวลาที่คนทั้งสองไปสู่เทวโลกนั่นเองคือไปเกิดเป็นเทวดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีได้ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพี่น้องทั้งสองนั้นเคลื่อนจากเทวโลกแล้วผู้ที่เป็นพี่ชายก็คงเป็นพี่ชายไปเกิดเป็นพี่คนที่เป็นน้องชายก็ไปเป็นน้องชายตามเดิมถือปฏิสนธิในตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองพันธุมะพันธุมะดีนครลิ้นผมไม่ค่อยดีเรื่องเพลียวันนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าบรรดาเด็กทั้งสองนั้นมารดาบิดาให้ชื่อคุณพี่ชายว่าเสนะแล้วก็นามน้องชายว่าอัปปราชิตะอัปปราชิตะนะหรืออัปปราชิตก็ได้เมื่อพี่น้องได้สองนั้นกำลังรวบรวมคุมทรัพย์อยู่ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วให้เขามารวบรวมมาปกครองเสนาคุดมพีได้ฟังการเป่าร้องในเมืองพันธุมะดีนคร เขาบาศกผู้เป็นขกมันเป็นผู้โฆษณาทำว่าพุทธรัตนะเกิดแล้วในโลกธรรมรัตนะเกิดแล้วในโลกสังฆรัตนะเกิดแล้วในโลกพวกท่านทั้งหลายจงทำบุญด้วยกันเถิดวันนี้เป็นวันดิถีที่14พรุ่งนี้เป็นดิถีที่15พวกท่านจงทำอุโบสถจงฟังธรรมถ้าเห็นบรรดามหาชนนั้นหลายถวายทานในการก่อนพัดหมายความก่อนที่เขาจะกินข้าวกันเนี่ยต่างคนต่างก็เอาข้าวพาปลาอาหารไปถวายกับพระอย่างที่จะว่านมาทำบุญวัดเราในวันนี้และก็ฟังธรรมในการภายหลังพัดเวลาถวายของแล้วพระฉันเสร็จกินข้าวเสร็จต่างคนต่างก็จะตั้งใจฟังเทศน์แจกพระพุทธเจ้าเขายังถามว่าพวกท่านไปไหนมีหมายความว่าสองพี่น้องนะเมื่อมหาชนบอกว่าพวกฉันจะไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมก็ยังพูดว่าฉันก็จะไปฟังธรรมเหมือนกันแล้วก็ไปพร้อมกับบรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละแล้วก็นั่งอยู่ที่สุดของบริษัทคำว่าที่สุดของบริษัทคำว่าบริษัทเป็นแปลว่าคณะหรือพวกบรรดาคนที่ไปนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ายบาลีในขณะนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบอัธยาศัยของเขาสำหรับพี่ชายเนี่ยยังได้แสดงอนุปุพพกถาโดยลำดับอนุปุพพกถาก็คือมีทานศีลอานิสงส์ของการบวชและว่าโทษของการเสวยกามแล้วก็กล่าวถึงสวรรค์เขาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาแล้วเกิดความอุตสาหะในสำหรับพี่ชายขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าก็พวกญาติของท่านจะพึงมีสำหรับที่จะลามีไหมท่านเสนาโกดมพีก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโกดมพีถ้าอย่างนั้นท่านลาอำลาไปจงไปลาน้องชายของท่านไปก่อนแล้วลาญาติท่านไปก่อนแล้วจึงมาถ้าญาติของท่านยังไม่อนุญาตเพียงใดจะทาคตบวชให้ไม่ได้เมื่อท่านเสนาโกดมพีก็ไปสู่สำนักของน้องชายแล้วกล่าวว่าทรัพย์สมบัติใดที่มีอยู่ได้แก่คนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจงเป็นของเจ้าน้องชายยังถามว่าแล้วก็พี่ล่ะพี่จะไปไหนท่านเสนาโกดมพีก็บอกว่าฉันจะบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้องชายยังกล่าวว่าพี่พูดอะไรฉันเมื่อมารดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดามารดาก็พี่เป็นเหมือนบิดามารดาในตระกูลนี้พี่จะหนีไปไหนตระกูลพวกเรานี้มีพวกสมบัติมากดำรงอยู่ในเรือนนั่นแหละก็สามารถจะทำบุญได้พี่จะทำอย่างนั้นเลยสำหรับท่านเสนาโกดมพีฟังจึงกล่าวว่าฉันฟังธรรมในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉันดำรงอยู่ในถ้ำกลางเรือนก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมได้โดยสะดวกถ้าอย่างนั้นฉันจะบวชให้ได้เจ้าจงกลับเพราะนั้นว่าไล่เขาเวลาก็เดินไปน้องชายก็ตามไปด้วยบอกพี่จะบวชเลยบ้านเรามีเงินมีทองเยอะแยะปกครองเงินทองให้มีความสุขพี่ชายบอกฉันไม่เอาแล้วเธออยากจะเป็นคนรวยก็เป็นไปฉันไม่ยอมรวยด้วยเป็นอันว่าพี่ชายก็บวชไม่ยอมจะกลับสำหรับน้องชายเขาบอกให้กลับไปขอให้น้องชายกลับไปแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงบรรลุอรหันต์ที่ฟังตอนนี้ก็คิดสักนิดหนึ่ง ว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยมีความสำคัญเขียนว่าท่านผู้เป็นพี่ในสมัยก่อนมันน้องมาบอกว่าเอาน้ำอ้อยถวายพระประเจกพระพุทธเจ้าไปแล้วเขาจึงตั้งมโนปณิธานปรารถนาด้วยอำนาจธรรมปีติว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอเราจะมาทูลบรรลุตามนั้นได้เถิดสำหรับน้องชายถวายแล้วก็พูดว่าตั้งใจว่าเมื่อผมตายจากโลกนี้ไปแล้วจงเป็นเทวดาตายจากเทวดาจงเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากและจงบรรลุอรหันต์ในขั้นที่สุดคือเรื่องอธิษฐานบารมีเป็นของสำคัญท่านฟังคำแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลมันเรื่องของไม่ยากมันขึ้นอยู่แต่กำลังใจเพราะว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มารักษาอุโบสถศีลในวันนี้ก็เช่นเดียวกันฟังไว้ก็จำเขาไว้ถ้าตั้งใจจะมีผลจริงกันจริงเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเอาทั้งสองอย่างอยากจะเป็นอรหันต์ไปนิพพานเร็วๆก็คิดว่าบุญใดที่เราบำเพ็ญแล้วในวันนี้แล้วก็ฐานะใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วขอข้าพเจ้าจงบรรลุธรรมนั้นได้เถิดถ้าคิดอย่างนี้อย่างเลวที่สุดท่านเกิดจะเป็นเทวดาครั้งหนึ่งลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้พระนิพพานดีไม่ดีเรื่องของวัดเราฟังเรื่องนิพพานกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าจิตใจคนใดท่านหลายมีอารมณ์แก่กล้าก็อาจจะได้นิพพานในชาตินี้ฟังไว้นั้นแล้วก็คิดจะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่กำลังใจของท่านเราฟังกันต่อไปสำหรับน้องชายเราคิดว่าเราจะทำสการะแก่บรรพชิตพวกพี่ชายหมายถึงว่าพี่ชายบวชเป็นอรหันต์แล้วเขาก็ต้องการจะเลี้ยงจะดูถวายสการะตามที่พี่จะชอบจึงได้ถวายทานกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ้นเจ็ดวันไหว้พี่ชายแล้วกล่าวว่าท่านครับท่านทำการสลัดออกจากภพแห่งตนได้แล้วส่วนกับผมยังเป็นผู้ครัวพันธุ์ด้วยกามคุณ5สำหรับกามคุณ5คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสอารมณ์ระหว่างเพศที่น่าใครแล้วก็ไม่ออกจากบวชไม่สามารถจะบวชได้ขอท่านจงบอกบุญกรรมอันใหญ่ที่สมควรแก่กับผมผู้ดำรงอยู่ในเรือนได้เถิดครับลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับน้องชายว่าดีละเจ้าจงเป็นบัณฑิตเจ้าจงสร้างคำพระคันธกุลดีสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตที่เจ้าผู้รู้นะเจ้าเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะจงสร้างพระคันธกุลดีถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับน้องชายในรับสาธุประวัติดีแล้วจึงเกณฑ์ให้บรรดาประชาชนทั้งหลายนำไม้ต่างๆมาแล้วเกณฑ์นะจ้างนะไม่ใช่เกณฑ์เฉยให้ถากที่เพื่อประโยชน์แก่ทัพประชาสัมภาระทั้งหลายมีเสาเป็นต้นให้ทำเสาทั้งหมดให้จิตวิริยแก้วเจตประการฟังให้ดีนะคือต้นหนึ่งมีจิตประการดาไปด้วยทองคำอีกต้นหนึ่งจิตประการไปด้วยเงินอีกต้นหนึ่งมีจิตวิริยแก้วมันดีเป็นต้นแล้วให้สร้างพระคันธกุลดีด้วยเสาเหล่านั้นให้มุงด้วยกระเบื้องสำหรับอันมุงอันวิจิตรคือที่สวยที่สุดพระเจ้าที่จะเป็นการเหมือนกันในเวลาที่สร้างพระคันธกุลดีนั่นแหละหลานชายชื่อว่าอัปราชิตะผู้มีชื่อเหมือนกับตนเองเข้าไปหาอัปราชิตะกุฎุมพีผู้เป็นอาแล้ว กล่าวว่าแม่ฉันก็จะสร้างท่านจงให้ส่วนบุญกับฉันเลยเถิดลุงเขาเรียกลุงแต่ความจริงอาเนี่ยจะเป็นลุงนี่ลุงเขายังกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแก่คนทั้งหลายเราอื่นหมายว่าไอ้บุญอันนี้แหละฉันจะเอาคนเดียวนะเขาจะมาแย่งฉันไม่ได้หลานชายนั้นอ้อนวอนไม่หยุดบ่อยๆก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะถึงอนุญาตเพียงนี้คิดว่าการที่เราได้คุณชอนศาลาศาลาหน้าวัดสิใช่ไหมศาลารูปร่างคล้ายช้างอยู่หน้าพระคันธกุฎี ตั้งไว้ข้างหน้ากุฎีหลังนี้ย่อมเป็นการสมควรยังได้สร้างศาลามีลักษณะเหมือนช้างสำเร็จกุฎีแก้วเก้าประการเขาจึงมาเกิดเป็นเมนากาเศรษฐีในพุทธบาทการนี้ นี่เป็นอันว่าที่กล่าววันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของเมนกาเศรษฐีแล้วการจะกล่าวต่อไปจากนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดผมจึงขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ทุกท่านที่รับฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลามันหมดก็ต้องหยุดแค่นี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานต่อไป
2: ต่อที่นี้ไปขอท่านหลายได้โปรดรับฟังเรื่องของบุพกรรมของโชติกาเศรษฐี สำหรับวันนี้ก็จะขอย้อนต้นสักเล็กน้อยเรื่องจะได้เข้ากันซึ่งกล่าวว่าในการที่เวลาที่เขาสร้างพระคันธกุฎีนั้นหลานชายชื่อว่าอัปราชิตะเป็นผู้มีชื่อเหมือนกันกับตนนั่นเองเข้าไปหาปราชิตกรุมพีผู้เป็นลุงแล้วกล่าวว่าแม้ฉันก็จะจัดการก่อสร้างท่านจะให้ส่วนบุญกับฉันเถิดลุงสำหรับอปราชิตผู้เป็นลุงกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแก่บุคคลเหล่าอื่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้เราต้องการสร้างคนเดียวไม่ต้องการให้ชาวบ้านชาวเมืองมายุ่งด้วยฉันทำของฉันคนเดียวฉันจะได้คนเดียวสำหรับหลานชายนั้นก็อ้อนวอนเขาก็ไม่ยอมจะให้ส่วนบุญพระราชิตาผู้เป็นหลานจึงได้คิดว่าการที่เราจะได้สร้างศาลาคุณชอนศาลาคือศาลาที่มีรูปร่างเหมือนช้างหลังกุกกุกไว้ด้านหน้าพระคันธกุฎีที่ลุงสร้างก็จะเป็นการดีเพราะว่าท่านลุงท่านหวงบุญเราก็หาบุญเอาใหม่ยังได้สร้างสกุลชอนศาลาเป็นที่สำเร็จแล้วได้แก้วเจ็ดประการเขาเกิดมาเป็นเมนกะเศรษฐีในพุทธบาทนี้ที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็เขาได้โปรดอย่าฟังแต่นิทานฟังถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่ผมก็มีความเข้าใจว่าบรรดาท่านหลายที่รับฟังก็ดีหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังฟังอยู่ก็ตามเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี้พวกเราคงไม่สงสัยเพราะว่าเราฝึกมโนยิทธิกันแล้วเป็นความรู้ที่จะพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทำในความจริงใจรักษาอารมณ์ใจให้คงที่เรื่องมโนยิทธิเป็นของไม่ยากแต่ที่มันยังว่ายากคือทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังกำลังรักษากำลังใจไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าท่านทั้งหลายพยายามรักษากำลังใจไว้ตามลำดับให้ครบถ้วนเมื่อจิตใจเข้าจังหวะพอเหมาะพอดีกับกำลังสมาธิที่ใช้แบบนั้นเรื่องมโนยิทธิก็จะเป็นของง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกมโนยิทธิต้องรักษากำลังใจให้เข้มแข็ง อย่างที่รัชนีทำได้ง่ายๆก็เพราะว่ารัชนีมีนิสัยชอบในด้านของกสิณคือทรงอารมณ์สมาธิเป็นปกติเพื่อการจับพระพุทธรูปเป็นปกติก็ถือว่าเป็นกสิณด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่นึกถึงภาพนั้นได้เสมออย่างนี้ถ้าหากว่าบังเอิญกำลังใจจะไม่ถึงมโนยิทธิก็สามารถจะได้ทิฏฐิคุยานเมื่อได้ทิฏฐิคุยานแล้วคำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารที่ว่าโลกหน้ามีจริงโลกหลังมีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงสภาพเดิมเป็นยังไงข้างหน้าจะเป็นยังไงเราสามารถจะทราบได้ด้วยอำนาจทิฏฐิคุยานนี่มันเป็นของไม่ยากผมขอพูดต่อไปถึงพระสูตรเรื่องนี้เป็นกล่าวว่ากบาลหน้าต่างสำหรับเมตกาเศรษฐีนะอาชิตะราชิตะผู้เป็นหลานได้มีโอกาสมาเกิดในศาสนานี้มีนามว่าโชเมตกาเศรษฐีในพุทธบาทการนี้เมื่อกี้ดูเหมือนว่าผมจะบอกว่ามันเป็นโชติกาเศรษฐีแต่ก็ใช่สำหรับท่านผู้นี้เป็นเมนกาเศรษฐีเมนกาเศรษฐีเมื่อเกิดในชาตินี้ก็รวยมหาศาลฟังของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าก็บานหน้าต่างสามบานที่บ้านของเขาสำเร็จแล้วบริแก้วเจ็ดประการได้มีแล้วในประคันตกุฎีเขาทำประคันตกุฎีนั้นให้พระพุทธเจ้าอภราชิตากหบดีได้สร้างโปครณีสามสระโปครณีคือบ่อน้ำใสๆเรื่องที่โบกแล้วไปด้วยปูนขาวณภายในภายที่ใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นเขาก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำหอมอันเกิดไปจากชาติทั้งสี่ชาติทั้งสี่นี่มีอะไรบ้างล่ะมีกุ้งคุ้มมังหญ้าฝรั่งแล้วก็ดอกไม้ที่เกิดในดอกไม้ที่เกิดในเยาวประเทศแล้วก็กฤษณาแล้วกัมยานมีความกัมยานนะแล้วก็เบื้องหน้าตอนนี้ไปมีอะไรนะท่านบอกว่าเต็มไปด้วยชาติทั้งสี่แล้วให้ปลูกดอกไม้มีสีห้าสีสีอะไรบ้างก็ช่างให้ย่อยบันไดให้ย่อยบันไดแก้วเจ็บประการคือทำแก้วเจ็บประการให้ละเอียดแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่พึงย่อยได้แล้วก็ถือเอาแก้วนอกจากนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้โปรยปลายที่ประกันกุฎีให้เป็นแถวเรียงเข้าเป็นระเบียบแล้วก็สูงแค่เข่าทำบริเวณนั้นให้เต็มไปแล้วด้วยแก้วมณีด้วยแก้วเจตประการเพื่อรวยจริงๆสำหรับกหบดีชื่อว่าชิตะอัปราชิตะทำประกันกุฎีให้สำเร็จไปด้วยการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเถระผู้เป็นพี่ชายเรียนว่าท่านก็รับพระคันธกุฎีสำเร็จแล้วแต่ผมหวังในการใช้สอยพระคันธกุฎีนั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าบุญที่บุญเป็นอันมากนี้ย่อมมีเพราะการใช้สอยสำหรับพระเถระนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทูลว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบว่ากุฎุมพีผู้นี้ได้สร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระองค์บัดนี้เธอหวังในการใช้สอยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเสด็จลุกจากอาสนะท่านเด็ดไปสู่ที่เฉพาะพระคันธกุฎีทอดพระเนตรเห็นกองรัตนะคือแก้วเจ็ดประการ ที่เขากองล้อมรอบพระคันธกุฎี

ท่านกล่าวต่อไปว่าแม้กุฎุมพีก็ตั้งการรักษาไว้โดยรอบคือต้องตั้งยามรักษาไว้สมบัติมันมากสั่งบรรดาชนทั้งหลายไว้ว่าพ่อพวกเจ้าจงห้ามชนทั้งหลายที่จะถือเอารัตนะคือแก้วทั้งหลายเหล่านี้ไปด้วยการใส่พกหรือด้วยการใส่กระเช้าหรือด้วยการใส่กระสอบแต่ว่าอย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปด้วยมือหมายความเอาห่อไปนี่ไม่ให้เอาใส่กระเช้าไปก็ไม่ให้เอาใส่กระสอบไปก็ไม่ให้แต่ว่าเขาจะถือไว้ด้วยมือกำหนึ่งหรือสองกำไม่สองมือเอาไปให้ได้ท่านกล่าวว่าแม้ในพระนครก็บอกว่ารัตนเจตการอนาโปรยปลายไปแล้วเนี่ยรวยจริงๆนะรู้สึกว่าแกรวยมากให้ประกาศในเมืองว่าแก้วเจ็ดประการนี้เราโปรยปลายไปแล้วในบริเวณรอบบริเวณพระคันธกุฎีบรรดามนุษย์ผู้เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธรรมในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงถือเอาแก้วเจ็ดประการนี้เต็มมือของท่านทั้งสองมือไปบรรดาชนทั้งหลายแม้ถึงสุขแล้วก็จงถือเอาด้วยมือเดียวนี่หมายความว่าถ้าคนจนเวลาที่มาฟังเทศจบก็นำแก้วจิตรการนี้เลือกเอาตามที่ชอบไปสองมือแต่ว่าคนที่มีความร่ำรวยเอาไปแต่เพียงมือเดียวแม่เขารวยจริงๆท่านกล่าวว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนท่านหลายผู้มีศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมก่อนจึงจะไปส่วนที่ไม่มีศรัทธาไปด้วยความโลภในทรัพย์ฟังธรรมแล้วก็จักพ้นจากความเป็นทุกข์ได้เจตนาของเขาดีมากถ้ามีเจตนาว่าบุคคลบางคนนะที่มาด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาจะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ถือไปก็ดีแต่บางคนไม่มีเจตนาไม่ได้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าต้องการอยากจะได้ทรัพย์ในการได้ทรัพย์นั้นเขามีการบังคับไปว่าต้องฟังเทศเสียก่อนแล้วจึงจะนำไปได้แต่ถ้าว่าการฟังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจฟังบ่อยๆธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็ค่อยๆซึมค่อยทราบเข้ามาอยู่ในจิตก็สามารถจะทำจิตของเขาให้ผ่องใสไปได้ในวันหน้าเจตนาของเขาสวยมากเล่ากันต่อไปเพราะเหตุฉะนั้นเขาจึงได้บอกไว้อย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลาย เพื่อเจตนาจะสวยจริงๆบรรดามหาชนก็ถือเอาแก้วรัตนะทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาบอกไว้แล้วนั่นแหละเมื่อบรรดาแก้วทั้งหลายที่เขาโปรยไว้คราวเดียวหมดไปแล้วเขาจึงให้โปรยลงไปเรื่อยๆเป็นทองแถวเพียงเข่าถึงสามครั้งเมื่อหนึ่งเขาวางแก้วมณีมีค่ามิได้ประมาณเท่าผลแตงโมแทบวาตมูลคือใกล้เท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มอยากไม่มีกระชนนั้นหลายผู้แลดูรัศมีแห่งแก้วมณีหมายความคนมองแล้วจะชื่นอกชื่นใจในแก้วมณีนั้นเพราะไม่ได้รัศมีอันมีสีดุจทองคำที่ปรากฏแต่สรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจรนาเขาสวยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทำอย่างนั้นแม้บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่าอื่นเมื่อมองเดียวดูความสว่างของแก้วมณีก็ดีมองดูฉับพลันรังสีรัศมีหกรายการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีก็มีแต่ความชื่นสันชื่นบานหันษาไม่อิ่มไม่เบื่อเวลาที่มาฟังเทศก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจด้วยกระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมา

พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็มีความชื่นใจในความสว่างของแก้วมณีแล้วก็ชื่นใจในฉับพันรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวกกันเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทุกท่านที่มาในที่นั้นมีแต่ความอิ่มเอิบทั้งธรรมและรัศมีท่านกล่าวต่อมาว่าในวันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งคิดว่าได้ยินว่าแก้วมณีที่มีค่ามากอันกุฎุมพีนั้นวางไว้แทบใกล้พระบาทพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะขโมยแก้วมณีนั้นจึงเข้าไปสู่วิหารเข้าไปโดยระหว่างที่มหาชนผู้มาแล้วเพื่อจะถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับกุฎุมพีได้กำหนดไว้ว่าพราหมณ์นี้มีความประสงค์จะถือเอาแก้วมณีเขามีความรู้สึกมีความเข้าใจว่ายังไงยังไงตาคนนี้เขาต้องขโมยแก้วมณีแน่ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยสังเกตอาการนี้เข้าไปของพราหมณ์นั้นที่นี่คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์ไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยเมื่อพราหมณ์นั้นวางมือไว้ที่ใกล้เท้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วถือเอาแก้วมณีซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลบไปท่านกระดุมพีไม่อาจจะทำจิตให้เรื่มใสในพราหมณ์นั้นได้ในการที่จบพระธรรมกถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศท่านกระดุมพีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กราบทูลว่าพันตีพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้ารัตนะเจ็ดประการอันข้าพระองค์โปรยปรายไว้รอบพระพักตร์ดุกดีสิ้นสามครั้งทำให้เป็นแถวแนวยาวเข่าสูงเพียงเข่าเมื่อชนนั้นหลายถือเอารัตนะทั้งหลายเหล่านั้นก็ชื่อว่าความอาฆาตไม่ได้มีแล้วแก่ข้าพระองค์ยิ่งเขาถือไปเท่าไรความเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะสงเคราะห์เขาแต่ได้ว่าวันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์นี้ไม่ควรถือเอาแก้วมณีเมื่อพราหมณ์นั้นขโมยแก้วมณีไปแล้วจึงไม่อาจยังจิตให้เริ่มใสได้พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสดับคำของกุฎุมพีนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกท่านไม่อาจเพื่อจะทำของที่มีอยู่ของตนให้เป็นของอัญชนเหล่าอื่นคือนำไปไม่ได้นี่เหรอหมายความมาตามธรรมดาของที่เรามีอยู่เนี่ยเรายกขึ้นเขาคนอื่นก็หยิบยกขึ้นได้เราไม่สามารถจะบังคับให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายกขึ้นแล้วคนอื่นยกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรถามอย่างนั้นเขาก็ตอบแล้วว่าเขาก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะสำหรับกุฎุมพีนั้นดำรงอยู่ในที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแล้วเคยหมายความมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันก็หมดไปของที่เราหามาได้ชาวบ้านก็ขโมยได้เหมือนกันและยิ่งถวายบังคมองค์สมเด็จพระทรงทันแล้วได้กระทำการปรารถนาว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะราชาหรือโจรมาหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อจะข่มเหงข้าพระองค์ถือเอาแม้แต่เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์เองก็จงอย่ามีนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปตอนนี้ฟังจะเฟือสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยคนต้องยกไปได้แต่ว่าท่านกุฎุมพีก็อธิษฐานใหม่ด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ของทุกสิ่งทุกอย่าง
จะเป็นโจรก็ดีพระราชาก็ดีผู้มีอำนาจไม่สามารถจะนำไปได้ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่ให้อันนี้เป็นคำอธิษฐานตอนหนึ่งที่บรรดาท่านหลายควรจะฟังและควรจะจำเขากล่าวต่อไปว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถจะไหม้ของข้าพระองค์ได้น้ำและลมก็ไม่สามารถจะพัดพาไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงทำอนุโมทนาแก่คนดุมพีนั้นว่า ขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จตามนั้นเถิดสำหรับกุดุมพีนั้นเมื่อทำการฉลองพระคันธกุฎีแล้วได้ถวายทานในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมด้วยประมาณ680,000ไม่ใช่800,000นะ680,000ภายในวิหารนั้นตลอด9 เดือนโอ้โหใช้เงินมากมายจริงนะท่านกล่าวว่าในการเป็นที่สุดได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทุกรูปท่านถวายผ้าสาดกสำหรับทำจีวรของภิกษุใหม่ในสำนักสงฆ์ได้มีค่าถึง 1,000แม่แกรวยจริงๆทำบุญตลอด9 เดือนนี้พระ680,000องค์ลูกศิษย์อีกกี่คนท่านฉันคนละคำก็68,000คำฉันคนอาจารย์ก็68,000จานฟังกันต่อไปว่าผลของความดีคนที่ท่านกุฎุมพีนั้นทำจะมีผลเป็นประการใดสำหรับกุฎุมพีนั้นทำบุญตลอดจนอายุอย่างนั้นแล้วเขาทำบุญอย่างนั้นแหละตลอดอายุไขแล้วก็เคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ตลอดการประมาณเท่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไรเหมือนกันแต่เที่ยวไปเที่ยวมาคือว่าเกิดเป็นคนบ้างเกิดเทวดาบ้างการจากเทวดาก็มาเกิดเป็นคนจากคนก็เกิดเป็นเทวดาแกไม่ยอมลงนรกนี่เรียกว่าเท่านั้นท่านกล่าวว่าในพุทธบาทการนี้คือสมัยพระองค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสเธอได้ถือปฏิสนธิในตระกูลของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงราชคฤห์อยู่ในท้องของมารดาตลอด9 เดือนครึ่งมายักครบ10 เดือนคนอื่นท้าสาสัตยีนะเขา10 เดือนแต่เศรษฐีคนนี้อยู่ย่องเข้ามาอยู่9 เดือนครึ่งขาดอีกครึ่งเดือนก็ในวันที่กุฎุมพีนั้นเกิดสรรพาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้นรุ่งโรจน์แล้วแม้เครื่องประดับเพื่อพรทั้งหลายที่สวมกายของบรรดาปวงชนทั้งหลายก็เป็นราวกับว่ารุ่งโรจน์คือมีแสงสว่างโชติช่วงเปล่งรัศมีออกทุกคนพระนครได้รุ่งโรจน์เป็นอันเดียวกันหมายความพระนครเมืองนั้นสว่างสวัยไปหมดโชตนาการท่านเศรษฐีก็ได้ไปสู่ที่บำรุงของพระราชาแต่เช้าตรู่นี่เศรษฐีพ่อนะเศรษฐีลูกเข้าท้องแม่เศรษฐีพ่อไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่ครั้งนั้นพระราชาได้ตรัสถามเศรษฐีว่าวันนี้สรรพาวุธทั้งหลายรุ่งเรืองเป็นไฟรุ่งโรจน์เป็นแสงสวยแล้วพระนครทั้งหมดก็รุ่งโรจน์เป็นเดียวกันท่านทราบเหตุเรื่องนี้ไหมท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาได้ตรัสถามว่าเป็นเพราะอะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นท่านมหาเศรษฐีกล่าวว่าทายของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วได้เดชแห่งบุญของเขานั่นแหละซึ่งพระราชาทิ้งถามว่าเขาจะเป็นโจรกระมังท่านมหาเศรษฐีกราบถวายบังคมว่าข้าแต่สมุติเทพข้อนั้นไม่มี
สัตว์ผู้มีบุญได้ทำปฏิหารแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงตั้งทรัพย์ค่าเลี้ยงดูสำหรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไว้วันหนึ่งพันวันละ 1,000 น่ะนี่อานิสงส์ที่ทำบุญดีนี่มันเป็นอย่างนี้เริ่มมีทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเริ่มเข้าท้องแม่ก็มีรายได้วันละ 1,000 ด้วยมีพระราชดำรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเลี้ยงเขาไว้ให้ดีจึงจะเป็นการสมควรจงของเงินทองส่วนนี้จงเป็นค่าน้ำนมสำหรับเขาท่านในวันเป็นที่ตั้งชื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายจึงได้ตั้งชื่อของเขาว่าโชติกะโชติกะนี่แปลว่ารุ่งโรจน์โชตนาการเพราะเหตุว่าธรรมนครนั้นสิ้นให้รุ่งโรจน์มีความแสงสว่างต่อมาในเวลาที่เขาเติบโตแล้วเมื่อภาคพื้นอันเขาก็ทำชำระอยู่เพื่อต้องการจะปลูกเรือนพบของท้าวสักกะแสดงการร้อนแล้วหรือสองนาทีว่าไปท้าวโกสีสกเทวราชใคร่ควรดูว่านี่มันเหตุอะไรหนอก็ทรงทราบว่าชนทั้งหลายกำลังจับจองที่ปลูกเรือนของโชติกะทรงดำริว่าโชติกะนี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นทำได้แล้วการที่เราไปในที่นั้นจึงเป็นการสมควรแล้วก็เสด็จไปที่นั้นด้วยเพศแห่งนายช่างไม้ที่ตรัสว่าพวกท่านทำอะไรกันจนหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกฉันจับจองที่จะปลูกเรือนสำหรับโชติกาท้าวโกสีสกเทวราชคือพระอินทร์ตรัสว่าพวกท่านจงหลีกไปโชติกานี้จะไม่อยู่ในเรือนที่ท่านทั้งหลายปลูกแล้วก็ทอดพระเนตรเลยแลดูภาคพื้นมีปริมาณ16การีตและดูลภูมิประเทศนั้นก็เป็นที่สม่ำเสมอทันใดนั่นเองคือปรับพื้นเอาในตาเป็นเทเตอร์ก็ดุจยวงสายสินแล้วท้าวเทก็ทรงดำริว่าขอประสาทเจ็ดชั้นที่สำเร็จปุริแก้วเจ็ดประการจนชั้นแรกแทรกเป็นดินผุดขึ้นมาณที่นี้แล้วก็ทอดพระเนตรดูประสาทเห็นปานนั้นผุดขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเองท้าวสักกะทรงดำริว่าขอกำแพงเจ็ดชั้นเป็นที่สำเร็จแล้วได้แก้วเจ็ดประการจงปรากฏขึ้นแวดล้อมประสาทนี้เมื่อทอดพระเนตรดูกำแพงก็ปรากฏผุดขึ้นครั้งนั้นท้าวเธอดำริว่าขอต้นกัลยาณพฤกษ์ท่านหลายจงผุดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงนั้นต้นกัลยาณพฤกษ์นี้ใครปรารถนาอะไรก็ได้แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นกัลยาณพฤกษ์ก็เกิดขึ้นที่นั้นท้าวเธอยังทรงดำริว่าขอขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมแห่งปราสาทเมื่อทอดพระเนตรดูแล้วก็ปรากฏว่าทรัพย์สี่ขุมเกิดขึ้นมาแล้วเอาละท่านทั้งหลายอธิบายอะไรไม่ได้เวลาเลยไปซะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วน
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000